0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
4: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์กันดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้กรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู่นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำฐานด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นอย่างเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ครับ
2: ที่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
2: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้ครับ
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า เราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นการทิศทางการตลาดแล้ว
2: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้การสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
2: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีก

0: ไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้น
1: เ
0: พียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้อ่าน
0: ะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ใช่เอาแล้วครับอาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
0: ่อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้

0: ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได
1: ้เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าของนะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าง่ายว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี่ค่ะ
1: ในรายการ E-Learning with ราชคุณสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สครูค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: อำนวยความปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โบโฮอำนวยความปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของ

อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
4: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
5: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
6: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
7: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
6: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
7: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
8: หาห้องแห่งวิญญาณ
4: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
5: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
4: เพื่อนสนิท
7: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
5: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
7: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
6: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
7: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
5: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
9: มีเสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
9: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
4: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
9: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
6: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
9: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูแห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
6: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
9: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
6: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
9: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
8: อย่างนี้เอง
9: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่ง

0: กำลังเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
1: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
2: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
3: ข้าเอง
2: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
1: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
2: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
4: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
5: เจ้าหมอนทอง
2: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
6: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
7: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
2: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
1: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
2: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
1: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
2: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
6: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
7: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
1: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
2: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
1: หอมจังมีความสุขจังเลยโอป้า
7: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
2: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
5: เย้เย้เย้เย้เย้
1: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
2: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
4: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
2: เพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดียวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
2: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
4: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
2: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
7: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
8: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
9: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิ้นเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอวัดสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: นะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสซีเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะทราบ

0: ซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สัตว์น่ารู้วันนี
2: ้ HabitatHAPITAT Habitat
1: แปลว่าแหล่งที่อยู
2: ่ Adaptation ADAPTATION Adaptation
1: แปลว่าการปรับตัวลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทอง

จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่ชี้ชะจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานรัก
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุกรอะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
ใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกค่ะ

0: ืนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับแม่เหล็กกันก่อนนะคะนักเรียนคะแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัสดุใดได้บ้างคะขอกลุ่ม3ค่ะ
1: เหล็กครับ
0: เหล็กใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มค่ะแม่เหล็กดึงดูดเหล็กได้ดึงดูดอะไรได้อีกคะ
1: แม่เหล็กดูดกันเองค่ะ
0: ดูดแม่เหล็กด้วยกันเองได้กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ขอไม้ให้กลุ่ม2ด้วยค่ะวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้มีเหล็กมีอะไรอีกคะจำได้ไหมคะ
1: ลวดเสียบกระดาษค่ะ
0: มีลวดเสียบกระดาษใช่ไหมคะเป็นวัสดุนะคะวัสดุนะคะเราจะตอบวัสดุเราไม่ตอบวัตถุนะคะขอกลุ่ม3ใช่ไหมคะมีเลขมีอะไรอีกคะผู้หญิงค่ะลูก
2: คือเว้าค่ะ
0: ใครจะช่วยเพื่อนใครจะช่วยเพื่อนขอกลุ่ม3ค่ะมีเลขมีอะไรอีกคะที่เป็นวัสดุ
1: สารแม่เหล็กนิกเกิลโคบอลต์ครับ
0: มีนิกเกิลแล้วก็โคบอลต์ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะไปดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูดวัสดุก็คือเหล็กนิกเกิลและก็โคบอลต์นั่นเองค่ะที่แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะนักเรียนคะคำถามต่อมานะคะถามว่าแม่เหล็กมีกี่ขั้วขอกลุ่ม2กลุ่ม2แก้ตัวค่ะแม่เหล็กมีกี่ขั้ว
1: 2ขั้วค่ะ
0: มี2ขั้วขั้วอะไรบ้างคะ
1: ขั้วใต้กับขั้วเหนือค
0: ่
1: ะ
0: มีขั้วใต้กับขั้วเหนือเพื่อนตอบถูกไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือแม่เหล็กมี2ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้นั่นเองค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าขั้วของแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใดขอกลุ่ม1บ้างได้ไหมคะกลุ่ม1คะตอบทีละขั้วก็ได้ค่ะขั้วเหนือชี้ไปทางทิศใด
1: ทิศเหนือครับ
0: ทิศเหนือแม่เหล็กขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใดคะ
1: ทิศใต้ครับ
0: ทิศใต้เพื่อนตอบถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกปรบมือให้เพื่อนที่ตอบทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะก็คือขั้วเหนือชี้ไปทางทิศเหนือขั้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกกันไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนลองตอบคำถามนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนักเรียนคะถ้านำแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งไปเข้าใกล้ปลายแต่ละด้านของแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งผลที่สังเกตได้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าถ้านำปลายแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งเข้าใกล้ปลายแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งคิดว่าจะได้ผลเหมือนกันไหมคะผลการสังเกตเหมือนกันไหมคะลองตอบตามความเข้าใจของนักเรียนก่อนก็ได้ค่ะกลุ่ม4ใช่ไหมคะลองฟังคำตอบของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบว่าอะไร
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันอย่างไรคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านำปลายด้านหนึ่งของแท่งแม่เหล็กแล้วเข้าใกล้ปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งแม่เหล็ก
1: เช่นสีแดงกับสีน้ำเงินดึงดูดกันได้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้านำปลายด้านแม่เหล็กที่เป็นสีแดงเข้าใกล้ปลายอีกด้านหนึ่งของแท่งแม่เหล็กที่เป็นสีน้ำเงินเพื่อนบอกว่าดึงดูดกันใช่ไหมคะนักเรียนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม4ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะฟังคำตอบเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนะคะ
1: ถ้าสีแดงชี้ไปทางฟ้ามันก็จะดูดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าสีแดงเข้าใกล้สีฟ้าใช่ไหมคะก็จะดูดกันก็คือคำตอบเดียวกับที่เพื่อนได้ตอบมาใช่ไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบเดียวกับเพื่อนหรือเป็นคำตอบอื่นคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะได้ทำกิจกรรมที่3แม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อคือข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้อง

องสังเกตและอธิบายผลที่เกิดขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาเข้าใกล้กันและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องพยากรณ์เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำแท่งแม่เหล็กมาเข้าใกล้กันได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์

0: คะในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ช่วงนะคะในช่วงแรกนักเรียนจะได้ทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะในวิธีทำตอนที่1ของกิจกรรมนี้นะคะโดยที่ข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันได้ไหมคะว่าข้อที่1เขาให้นักเรียนทำอะไรในข้อที่1นี้นะคะนักเรียนจะต้องจัดเตรียมแท่งแม่เหล็ก2ชุดแบบนี้นะคะดังรูปนี้นะคะโดยในข้อนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมให้นักเรียนแล้วนะคะเพื่อลดเวลาการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยที่ข้อที่1คุณครูได้เตรียมให้ส่วนนักเรียนจะได้ทำในข้อที่2และข้อที่3ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่2และข้อที่3กันนะคะว่านักเรียนจะได้ทำอะไรในข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรคะ
1: 2ขั้วเหนือของแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลด้วยวิธีการที่ตนเองเข้าใจได้ง่าย
0: แล้วข้อที่3นะคะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังชุดในข้อที่1แล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำขั้วเนื้อของแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งนะคะก็คือด้านที่เป็นสีแดงของทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันนะคะและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งที่เป็นขั้วเหนือเข้าใกล้กันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำผลนั้นนะคะมาอภิปรายร่วมกับเพื่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการสังเกตนะคะที่นักเรียนได้สังเกตไปเกิดจากอะไรนะคะพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจวิธีทำในข้อที่2และข้อที่3ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่อ่านวิธีทำกันไปว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2ชุดไปทำอะไรใครจะตอบข้อนี้นำแท่งแม่เหล็กทั้ง2ชุดไปทำอะไรเอ่ยขอให้กลุ่ม2กลุ่ม2ยกมือเมื่อกี้เมื่อกี้บีมยกมือใช่ไหมขอไม้ให้กลุ่ม2หน่อยค่ะ
1: นำแม่เหล็กเข้าใกล้กันค่ะ
0: นำแม่เหล็กขั้วไหนเข้าใกล้กันคะ
1: ขั้วเหนือกับ
0: ขั้วเหนือกับขั้วอะไรคะ
1: ขั้วใต้
0: ลองดูดีๆนะคะขั้วเหนือกับขั้วอะไรในข้อที่2เขาบอกให้นำขั้วอะไรกับขั้วอะไร
1: ขั้วเหนือกับขั้วเหนือค่ะ
0: ขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันพอนำเข้าใกล้กันแล้วต้องทำยังไงต่อคะ
1: สังเกตค่ะ
0: สังเกตใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันนะคะแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าพอนำขั้วเหนือเข้าใกล้กันแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะต่อมานะคะนักเรียนเมื่อได้ข้อมูลจากการสังเกตแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะกลุ่ม4ยกมือค่ะต้องทำอย่างไรเอ่ย
2: บันทึกผลครับ
0: บันทึกผลพอบันทึกผลแล้วจะต้องนำผลที่ได้ผลการสังเกตที่ได้ไปทำอะไรเอ่ยคำตอบอยู่ในข้อที่3นะคะลองดูว่าในข้อที่3เขาให้นำผลการสังเกตไปทำอะไร
2: ร่วมกันอภิปรายครับ
0: ร่วมกันอภิปรายอย่างไรคะ
2: ผลการสังเกตที่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ใด
0: ผลการสังเกตที่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดใช่ไหมก็คือนำผลการสังเกตนะคะไปอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าสิ่งที่สังเกตได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คืออภิปรายว่าผลที่สัง

เกตได้น่าจะเกิดจากอะไรค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในช่วงแรกนักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะคะในช่วงแรกนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลการสังเกตเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งเข้าใกล้กันนักเรียนจะบันทึกในส่วนนี้นะคะในตารางในช่องแรกช่องเดียวก่อนนะคะในช่วงแรกแถวนี้นะคะในหน้าที่65นักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่65นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกในแถวแรกแถวเดียวก่อนนะคะเปิดหรือยังเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนจะต้องบันทึกอย่างไรในตารางหน้าที่65จะมีด้วยกัน3ช่องช่องแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันนะคะในช่องนี้ในวิธีทำเขาบอกให้นักเรียนนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันนักเรียนก็เขียนว่าขั้วเหนือแบบนี้นะคะนักเรียนคะตอนนี้ยังไม่เขียนนะคะจะให้นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลก่อนนะคะในช่องนี้นะคะนักเรียนเขียนขั้วเหนือกับขั้วเหนือต่อมาในช่องที่2การพยากรณ์การพยากรณ์นะคะนักเรียนในข้อที่2ไม่ได้ให้นักเรียนพยากรณ์นักเรียนก็ไม่ต้องพยากรณ์ในช่องนี้นะคะในช่วงแรกต่อมาผลการสังเกตในช่องที่3เมื่อนักเรียนนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันแล้วนักเรียนสังเกตเห็นผลอย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปในช่องนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจการบันทึกผลไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมวงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในแบบประเมินตนเองในหน้าที่71นะคะให้นักเรียนลองเปิดไปที่หน้าที่71ค่ะโดยที่เมื่อหมดชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบันทึกแบบประเมินตนเองนะคะในข้อที่1นักเรียนลองประเมินตนเองว่าในข้อที่1นี้นะคะนักเรียนพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันโดยใช้ข้อมูลที่มีมาก่อนนี้ได้ในระดับใดถ้านักเรียนประเมินว่านักเรียนทำได้ดีนักเรียนระบาย3ดาวนะคะถ้านักเรียนทำได้บ้างระบาย2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาว1ดาวนะคะแล้วในช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีนักเรียนก็ใส่ในช่องนี้นะคะว่าในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนนะคะและอย่างที่2นะคะให้คุณครูคอยกำชับนักเรียนว่าให้ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องโดยทำเฉพาะนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันเท่านั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพยากรณ์ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไปต่อมานะคะในบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้1ค่ะให้นักเรียนนะคะนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันแล้วสังเกตผล2นะคะให้นักเรียนอภิปรายว่าผลการสังเกตที่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของนักเรียนและบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะนักเรียนคะก่อนไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการนำแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งเข้าใกล้กันให้นักเรียนได้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตของคุณครูกันค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตนะคะการนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันนะคะนักเรียนก็ค่อยๆนำแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันแบบนี้นะคะเข้าใกล้กันให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใกล้กันแล้วนักเรียนก็ถือไว้นิ่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือทั้ง2
แท่งนะคะเข้าใกล้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถือไว้นิ่งๆนะคะแล้วก็ดูว่าแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมในช่วงที่1กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมในช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะว่านักเรียนบันทึกผลการสังเกตได้ว่าอย่างไรบ้างนักเรียนคะในหน้าที่65เมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันผลการสังเกตของนักเรียนเป็นอย่างไรคะแม่เหล็กเป็นยังไงคะกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม2กลุ่ม2
1: แม่เหล็กผลักกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแม่เหล็กผลักกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะบันทึกผลไปเลยค่ะว่าแม่เหล็กผลักกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะหลังจากที่นักเรียนบันทึกผลกันเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่1นักเรียนคะสาเหตุที่ทำให้ขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กผลักกันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรกลุ่ม4ค่ะเกิดจากอะไรคะกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นฟังคำตอบของกลุ่ม4ด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กผลักกันเกิดจากอะไร
1: เขาเป็นขั้วเดียวกันครับ
0: เขาเป็นขั้วเดียวกันเกิดการผลักกันแล้วคิดว่าที่แม่เหล็กผลักกันได้เกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุใดลูก
1: การดึงดูดครับ
0: การดึงดูดมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม4ขอโทษค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4คนหนึ่งค่ะ
1: เกิดจากที่แม่เหล็กอยู่คนละฝั่งกันค่ะ
0: เกิดจากที่แม่เหล็กอยู่คนละฝั่งแล้ว
1: อยู่ฝั่งเดียวกันค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: อยู่ฝั่งเดียวกันค่ะ
0: อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือขั้วเหนือกับขั้วเหนือผลักกันเพราะว่าแม่เหล็กอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเกิดจากสาเหตุใดได้อีกได้ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ขั้วเหนือของแม่เหล็กผลักกันอะไรสาเหตุก็คือเกิดจากที่แม่เหล็กเขามีแรงมากระทำจึงทำให้แม่เหล็กมีการเคลื่อนที่ออกห่างจากกันได้ซึ่งแรงนั้นมาจากแรงของแม่เหล็กกระทำซึ่งกันและกันนักเรียนคะนักเรียนเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กไปแล้วใช่ไหมว่าแม่เหล็กเขามีแรงมากระทำกับวัตถุใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำในตอนที่1นะคะในช่วงที่2กันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านวิธีทำในข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะว่าในข้อที่4เขาให้ทำอะไรบ้างสำหรับวิธีทำในข้อที่4นะคะก็คือให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากข้อ2เพื่อพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำขั้วอื่นๆของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันในข้อที่4นี้นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากการทำในช่วงแรกนะคะเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันนะคะนำข้อมูลนั้นนะคะมาใช้นะคะเพื่อพยากรณ์ว่าเมื่อนำแม่เหล็กขั้วอื่นๆอย่างเช่นขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนจะต้องพยากรณ์ออกมานะคะนักเรียนรู้จักคำว่าพยากรณ์ไหมคะนักเรียนรู้จักคำว่าพยากรณ์ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักนะคะก็คือการพยากรณ์คำว่าพยากรณ์ก็คือการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก็คือว่าเราจะต้องคาดคะเนคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราจะทำในภายภาคหน้านะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือการคาดคะเนคำตอบก่อนที่จะทำกิจกรรมพอเข้าใจคำว่าพยากรณ์ไหมคะพอเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นนะคะมาพยากรณ์ว่าถ้านำขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้านำขั้วใต้กับขั้วเหนือเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในข้อที่4นี้นักเรียนจะต้องพยากรณ์คำตอบก่อนนะคะก่อนที่จะทำเมื่อพยากรณ์คำตอบแล้วในข้อที่5นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านักเรียนจะต้องทำอะไร นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลจากนั้นเปรียบเทียบผลการสังเกตกับการพยากรณ์ในข้อที่5นี้นะคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์นะคะว่าสิ่งที่นักเรียนพยากรณ์ไปก่อนทำกิจกรรมนั้นนะคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพอนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในกันต่อในข้อที่6นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในข้อที่6นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็กเมื่อนำแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันซึ่งในข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องนำผลการสังเกตนะคะทั้งหมดในตารางนะคะมาอภิปรายผลนะคะเกี่ยวกับแรงระหว่างแม่เหล็กเมื่อนำแท่งแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กันว่าเกี่ยวข้องกับแรงแม่เหล็กอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะสำหรับในส่วนการบันทึกผลในช่วงที่2นี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกในแถวที่2และแถวที่3นะคะในช่องลักษณะการนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันในช่องแถวที่2กับช่องแถวที่3นี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนขั้วที่ไม่ใช่ขั้วเหนือกับขั้วเหนือนะคะก็คือจะต้องเขียนเป็นขั้วอะไรกับขั้วอะไรคะขั้วใต้นะคะกับขั้วใต้แล้วก็ต่อมาก็จะเหลือเป็นขั้วใต้กับขั้วเหนือก็ในช่องนี้ก็จะเป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้นะคะจากนั้นนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องพยากรณ์ก่อนว่าขั้วใต้กับขั้วใต้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่องนี้ก็เขียนการพยากรณ์ของนักเรียนไปนะคะขั้วเหนือกับขั้วใต้ก็เขียนลงไปทั้ง2ช่องเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยมารับอุปกรณ์ที่คุณครูอีก1รอบนะคะพอรับอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ไปทำนะคะว่าขั้วใต้กับขั้วใต้เมื่อนำเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นขั้วเหนือกับขั้วใต้เมื่อนำเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นและบันทึกผลการสังเกตนะคะในช่องผลการสังเกตได้เลยค่ะนักเรียนพอเข้าใจการบันทึกผลในส่วนที่2ในช่วงที่2นี้ไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมในช่วงที่2นี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมในช่วงที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามนะคะนักเรียนเมื่อนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะกลุ่ม4ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผักกันครับ
0: แม่เหล็กผักกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่ะเห็นด้วยกับเพื่อนไปดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือแม่เหล็กทั้ง2แท่งผักกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนแล้วเมื่อนำขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้นขอกลุ่ม1ได้ไหมคะขอกลุ่ม1บ้างกลุ่ม1เมื่อนำขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้น
3: ผักกันครับ
0: แม่เหล็กผักกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือแม่เหล็กทั้ง2แท่งผักกันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งไปเข้าใกล้ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นกลุ่ม2ค่ะขอเป็นกลุ่ม2เมื่อนำขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งเข้าใกล้ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น
3: ดึงดูดกันค่ะ
0: แม่เหล็กดึงดูดกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะไปดูคำตอบกันค่ะก็คือแม่เหล็กทั้งสองแท่งดึงดูดกันนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนแล้วผลการพยากรณ์ของนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างจากผลการสังเกตอย่างไรกลุ่มหนึ่งผลการพยากรณ์เหมือนหรือแตกต่างจากผลการสังเกตคะแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันขั้วใต้กับขั้วใต้หนูพยากรณ์ว่าอย่างไรขั้วใต้กับขั้วใต้ก่อนว่าอย่างไรถึงแตกต่างกันผักกันแต่ผลการสังเกตก็ผักกันแสดงว่าเหมือนหรือไม่เหมือนคะแสดงว่าผลการพยากรณ์เหมือนใช่ไหมคะกลุ่ม2ผลการพยากรณ์เหมือนหรือไม่เหมือนคะเหมือนกันกลุ่ม3ผลการพยากรณ์กับผลการสังเกตเหมือนกันไหมคะเหมือนกลุ่ม4เหมือนกลุ่ม5เหมือนนักเรียนต้นทางผลการพยากรณ์และผลการสังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเหมือนหรือแตกต่างกันคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามผลการพยากรณ์และผลการสังเกตของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะมีแรงเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กทั้ง2แท่งหรือไม่ทราบได้อย่างไรกลุ่ม4มีแรงเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กทั้ง2แท่งเมื่อนําเข้าใกล้กันมั้ยคะ
1: มีครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีแล้วทราบได้อย่างไรว่ามีแรงเกิดขึ้นระหว่างนําแท่งแม่เหล็ก2แท่งเข้าใกล้กัน
1: เช่นสีแดงกับสีน้ำเงินดึงดูดกันได้ครับ
0: ดึงดูดกันได้เพราะว่าเห็นว่าเกิดการดึงดูดกันแล้วการที่แม่เหล็กจะดึงดูดกันได้แม่เหล็กเป็นอย่างไรคะดึงดูดกันแสดงว่าเขามีการเคลื่อนที่ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: เขามีการเคลื่อนที่ไหมคะถ้าดึงดูดกันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนที่อย่างไรถ้าดึงดูดกันแม่เหล็กสองแท่งเคลื่อนที่อย่างไรคะถ้าเขาดึงดูดกัน
1: ขยับไม่ขยับเลยขยับครับ
0: ขยับอย่างไรขยับเข้าหากันหรือออกจากกัน
1: เข้าหากันครับ
0: เข้าหากันแล้วถ้าเป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือขั้วใต้กับขั้วใต้ล่ะคะ
1: ผักกันครับ
0: แล้วแม่เหล็กมีการเคลื่อนที่ไหมคะ
1: มีครับ
0: แม่เหล็กเคลื่อนที่อย่างไรคะ
1: ผักออกจากกันครับ
0: นักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือมีแรงเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กทั้ง2แท่งนั่นเองค่ะโดยที่นักเรียนทราบได้จากแท่งแม่เหล็กทั้ง2แท่งมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เช่นเคลื่อนที่เข้าหากันก็คือดึงดูดกันและเคลื่อนที่ออกจากกันก็คือผลักกันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงแม่เหล็กค่ะนักเรียนคะแรงระหว่างแม่เหล็ก ป็นแรงสัมผัสหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะแรงระหว่างแท่งแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะกลุ่ม2ค่ะยกมือเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส
3: ไม่ค่ะ
0: อ่ะไม่สัมผัสเพราะอะไรคะ
3: เพราะมันยังไม่โดนกันค่ะ
0: อ่ะเพราะว่าแม่เหล็กไม่มีการโดนกันหรือไม่มีการสัมผัสกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนอ่ะกลุ่ม4มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: เพราะเราไม่ได้ใช้มือครับ
0: อ่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้มือสัมผัสเหรอคะ
1: ครับ
0: อ่ะไม่ได้ใช้มือสัมผัสกับอะไรคะ
1: แม่เหล็กครับ
0: อ่ะไม่ได้ใช้มือสัมผัสกับแม่เหล็กนะคะเพราะว่าเราจับที่ตะเกียบถูกไหมคะอ่ะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะก็คือไม่ใช่แรงสัมผัสนะคะเพราะว่าแท่งแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันก็สามารถดึงดูดกันหรือผลักกันได้นั่นเองค่ะซึ่งแรงระหว่างแม่เหล็กนะคะเป็นแรงไม่สัมผัสเนื่องจากมีแรงจากแม่เหล็กกระทำกับวัตถุโดยที่แท่งแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุก็สามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลในช่วงของนะคะที่นักเรียนได้บันทึกไปในตารางนะคะขั้วใต้กับขั้วใต้ขั้วเหนือกับขั้วใต้ในการพยากรณ์นักเรียนก็เขียนคำตอบของนักเรียนได้เลยที่นักเรียนพยากรณ์ไว้สำหรับในช่องนี้นะคะถ้านักเรียนเขียนไม่ตรงกับผลการสังเกตก็คือไม่ผิดนะคะก็คือเขียนได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะในช่องนี้ส่วนผลการสังเกตขั้วใต้กับขั้วใต้เป็นอย่างไรคะขั้วใต้กับขั้วใต้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรคะแม่เหล็กผลักกันนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้วเหนือกับขั้วใต้ผลการสังเกตคือแม่เหล็กดึงดูดกันนักเรียนก็บันทึกผลได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างในกิจกรรมวันนี้อ่ะกลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละคนฟังเพื่อนสรุปผลด้วยนะคะนักเรียนปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะคะวันนี้หนูได้อะไรบ้างคะ
1: แม่เหล็กจะดึงดูดไปทิศไหนค่ะ
0: แม่เหล็กจะทำไมนะคะ
1: ดึงดูดไปทิศไหนค่ะ
0: ก็คือเมื่อนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันแม่เหล็กเป็นอย่างไรลองอธิบายหน่อยว่าขั้วเหนือกับขั้วเหนือพอนำเข้าใกล้กันแม่เหล็กเป็นอย่างไรคะ
1: จะผักกันค่ะ
0: แม่เหล็กผักกันแล้วถ้านำขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าใกล้กันแม่เหล็กเป็นอย่างไรคะ
1: ผักกันค่ะ
0: ผักกันใช่ไหมคะแล้วถ้านำขั้วเหนือกับขั้วใต้เข้าใกล้กัน
1: แม่เหล็ก
0: เป
1: ็
0: นอย่างไรคะดึงดูดกันใช่ไหมแล้วการที่แม่เหล็กผลักกันหรือดึงดูดกันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะ
1: เอามาใกล้กันค่ะ
0: พอเอามาใกล้กันแม่เหล็กมีการดึงดูดกันมีการผลักกันใช่ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุใดเอ่ยที่เขาทำให้แม่เหล็กเขาเคลื่อนที่ออกจากกันได้หรือเขาเคลื่อนที่เข้าหากันได้แสดงว่าเขามีอะไรอยู่คะในแม่เหล็ก
1: แรงของแม่เหล็กค
0: ่ะก็คือมีแรงแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วแรงแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัส
1: ไม่สัมผัสค
0: ่ะไม่สัมผัสใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนที่เพื่อนสรุปผลให้ไหมคะเอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเมื่อนำแม่เหล็กทั้งสองแท่งเข้าใกล้กันจะมีแรงแม่เหล็กมากระทำระหว่างแม่เหล็กทั้งสองแท่งซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสทำให้เกิดการดึงดูดหรือการผลักโดยเมื่อหันแม่เหล็กขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันคือขั้วเหนือกับขั้วเหนือหรือขั้วใต้กับขั้วใต้แม่เหล็กจะผลักกันและเมื่อนำแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าใกล้กันคือขั้วเหนือกับขั้วใต้แม่เหล็กจะดึงดูดกันค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแม่เหล็กเข้าใกล้กันจะเป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานเรื่องแรงระหว่างแม่เหล็กหน้าที่67และหน้าที่68ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ก็หมดชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดขอเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: 10:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็

0: enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll, right, right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชียส

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่2แล้วที่เรานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาใช่ไหมคะลูกซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าสถานการณ์และคำถามอาจจะแตกต่างกันดังนั้นในวันนี้คุณครูขอทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนนะคะซึ่งเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องนี้กันก่อนค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทำใบกิจกรรม 4.8 นะคะซึ่งใบกิจกรรม 4.8 นั้นมี2ข้อคือข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่ในการทบทวนครั้งนี้นะคะจะให้เด็กๆทำในข้อที่1ใหญ่ค่ะข้อที่1ใหญ่นะคะเด็กๆสังเกตดูนะจะมีตัวอย่างแล้วก็มีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ให้เด็กๆนะคะหาเวลาสิ้นสุดในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างนะคะซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเด็กๆนำใบกิจกรรม 4.8 ขึ้นมาเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรม 4.8 ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเมื่อได้รับแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำใบกิจกรรม 4.8 ด้วยความตั้งใจคุณครูจะให้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะคะคิดว่าเด็กๆจะทำเสร็จไหมคะ5นาทีเสร็จนะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเลยนะคะ5นาทีนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะหมดเวลา5นาทีแล้วเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเฉลยกันวิธีการเฉลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมของตนเองนะคะเริ่มจากคำตอบก่อนถ้าคำตอบถูกต้องเด็กๆ เขียนเครื่องหมายถูกไว้ก่อนได้เลยส่วนแนวคิดเดี๋ยวส่งให้คุณครูปลายทางหรือว่าส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเด็กๆนะคะอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากที่คุณครูเฉลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาเฉลยกันโดยเริ่มจากข้อที่1ข้อที่1เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มอ่านหนังสือเวลา 11:20 นใช้เวลาอ่านหนังสือ3ชั่วโมงอ่านหนังสือถึงเวลาบางคนตอบคำตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ในข้อนี้ถามหาเวลาอะไรคะลูกเวลาที่อ่านหนังสือเสร็จใช่ไหมคะเวลาสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะนำเวลาเริ่มต้นในการอ่านหนังสือมาเขียนก่อนเป็นเวลาเริ่มต้นจากนั้นนับไปทีละ1ชั่วโมงจนครบ3ชั่วโมงมาดูกันว่าเวลาสิ้นสุดคือเวลาใดเริ่มต้นคือ 11:20 ผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดคะ 12:20 ผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลา 13:20 เขาอ่านหนังสือ3ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกดังนั้นต้องนับไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลา14:20ดังนั้นคำตอบเวลาสิ้นสุดของเราคือ 14:20 ใครตอบ 14:20 บ้างเก่งมากเลยเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกไว้หลังคำตอบของเด็กๆได้เลย 14:20 ส่วนแนวคิดเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจสอบแนวคิดของเด็กๆอีกครั้งว่าเด็กๆมีแนวคิดอย่างไรและแตกต่างจากของคุณครูหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2นี้ออกจากบ้านเวลา 15:10 ใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมงจะถึงที่หมายเวลาใดเวลาสิ้นสุดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเริ่มที่เวลาเริ่มต้นก่อนคือ 15:10 ใช่ไหมคะจากนั้นนับต่อไปทีละกี่ชั่วโมงดีบางคนนับ4ชั่วโมงได้เลยแต่คุณครูขอนับทีละ1ชั่วโมงนะคะวิธีการเขียนแสดงแนวคิดคือเดี๋ยวเราจะนับทีละ1ชั่วโมงจาก 15:10 ผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดคะ 16:10 ใช่ไหมผ่านไปอีก1ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมงแล้วจะเป็นเวลาใดคะ 17:10ต่อไปนับอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลา 18:10และสุดท้ายต้องนับให้ครบ4ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้3แล้วนับไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลา 19:10ดังนั้นจะถึงที่หมายเวลา 19:10 ไหนใครตอบ 19:10 บ้างเหมือนเดิมเลยเขียนเครื่องหมายถูกหลังคำตอบของตนเองได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะแนวคิดเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบอีกครั้งถ้าใครทำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะส่งกลับคืนให้กลับไปแก้ไขนะคะต่อไปข้อที่3สถานการณ์คือเริ่มวาดรูปเวลา 10:15 ใช้เวลาวาดรูป1:30 แสดงว่าวาดรูปถึงเวลาใดใช้วิธีการนับอย่างไรเวลาเริ่มต้นวาดรูปคือ 10:15 ผ่านไป1ชั่วโมงกลายเป็นเวลาเท่าไหร่คะ 11:15 ใช่ไหมคะลูกต่อไปนับอีก1ชั่วโมงไหม

0: ไม่นะคะโจทย์บอกว่าใช้เวลาวาดรูป1ชั่วโมง30นาทีดังนั้นเราจึงนับต่อไปอีกแค่30นาทีเมื่อเรานับต่อไปอีก30นาทีจะกลายเป็น12นาฬิกา15นาทีไหมคะลูกไม่นะอ่ะจำนวนนาทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอีก30นาทีจะกลายเป็น11นาฬิกา45นาทีนั่นเองดังนั้นวาดรูปถึงเวลา11นาฬิกา45นาทีไหนใครตอบ11นาฬิกา45นาทีเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกหลังคำตอบข้อที่3ได้เลยค่ะแนวคิดเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบอีกครั้งนะคะไหนใครถูกหมดทั้ง3ข้อเลยใครถูกแค่2ข้อใครถูกแค่1ข้อไม่มีนะส่วนใหญ่ถูกหมดทั้ง3ข้อเลยนะคะเด็กๆปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะส่วนแนวคิดเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบแนวคิดอีกครั้งตอนนี้เด็กๆเก็บใบกิจกรรมใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนใครที่เสร็จแล้วเด็กๆเก็บใบกิจกรรมใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วเพิ่มดาวให้1ดาวกลุ่มที่3และกลุ่มที่4กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเวลาคุณครูบอกให้เก็บหนูต้องรีบเก็บเลยนะคะลูกเพราะว่าเด็กๆทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ต่อในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับและระยะเวลาได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งโจทย์ปัญหาในวันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันโจทย์ข้อแรกของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆนักวิ่งมาราธอนเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะจึงถึงเส้นชัยนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งมาราธอนถึงเส้นชัยในเวลาเท่าใดบางคนได้คำตอบแล้วในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกนักวิ่งมาราธอนนะคะถึงเส้นชัยเวลาเท่าใดต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์บอกอะไรกับเราบ้างก็คือนักวิ่งมาราธอนเริ่มวิ่งเวลา5นาฬิกา20นาทีใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมง15นาทีจึงถึงเส้นชัยในข้อนี้โจทย์ถามถึงเวลาอะไรคะเวลาที่ถึงเส้นชัยใช่ไหมเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกจะมีเวลาเริ่มต้นมาให้กับระยะเวลาในการวิ่งมาให้เพราะฉะนั้นเรานะคะสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้ได้อย่างไรมีวิธีการคิดอย่างไรคะลูกบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีการบวกเลยหรือเราใช้วิธีการนับบนเส้นเหมือนในขั้นตอนแรกที่เราทำในใบกิจกรรมได้ไหมคะลูกได้เหมือนกันถ้าเราใช้วิธีการนับบนเส้นอันดับแรกเราก็นำเวลาเริ่มต้นมาเขียนก่อนซึ่งเวลาเริ่มต้นคือเวลาใดเวลาเริ่มต้นคือเวลา5นาฬิกา20นาทีเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาเขียนดังนั้นเวลาเริ่มต้นเราก็ต้องมาเขียนในจุดเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเรานับต่อทีละนับต่อทีละ1ชั่วโมงคุณครูนับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วอีก3ชั่วโมงไหมไม่นะอีกกี่นาทีคะลูก15นาทีจึงจะถึงเส้นชัยเพราะฉะนั้นเวลาที่นักวิ่งมาราธอนวิ่งถึงเส้นชัยอยู่ตรงไหน ตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่เรานับต่อมา1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง15นาทีแล้วดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆออกมาเขียนเวลาให้คุณครูหน่อยนะคะมีเชฟยกมือคนแรกเลยเชฟออกมาเขียนให้คุณครูหน่อยค่ะเริ่มจากเขียนเวลาเริ่มต้นก่อนเด็กๆตรวจสอบด้วยนะคะว่าเชฟเขียนได้ถูกต้องหรือไม่นะเชฟอาจจะเขียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคก็ได้นะคะลูก5นาฬิกาเลยเชฟเดี๋ยวให้เพื่อนตรวจสอบเวลาเริ่มต้นก่อนเวลาเริ่มต้นที่เชฟเขียนถูกต้องไหมคะลูกกลุ่มที่2สแตมป์เวลาเริ่มต้นที่เชฟเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะอ่ะผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดเชฟเขียนเลยค่ะถูกต้องไหมคะลูกผ่านไป1ชั่วโมงต่อไปผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดเชฟเขียนเลยค่ะจากนั้นผ่านไปอีก15นาทีนักวิ่งมาราธอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นเวลาเท่าใดเชฟเขียนเลยค่ะลูกเด็กๆดูคำตอบของเชฟค่ะเวลาสิ้นสุดคือ7นาฬิกา35นาทีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปขอให้คนอื่นออกมาเขียนให้คุณครูอีกได้ไหมคะลูกเดี๋ยวรอข้อต่อไปมาดูข้อนี้กันก่อนนะคะเด็กๆข้อนี้เราใช้วิธีการหาเวลาสิ้นสุดจากเส้นจำนวนนี้ใช่ไหมคะมาดูวิธีการเขียนแสดงแนวคิดกันตอนนี้นะคะเรามีแนวคิดแล้วเราเขียนภาพแสดงแนวคิดเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการเขียนแสดงวิธีธรรมเราจะเขียนแสดงวิธีธรรมได้อย่างไรเด็กๆก็อาจจะใช้วิธีการอธิบายแนวคิดของเราตรงนี้ก็ได้นะคะเริ่มจากเวลา 5:20 นาทีนะคะผ่านไป2ชั่วโมงเป็นเวลาเท่าไหร่ผ่านไป2ชั่วโมงเป็นเวลาเท่าไหร่คะ7นาฬิกา20นาทีต่อไปจาก7นาฬิกา20นาทีนะคะใช้เวลาอีก15นาทีจะเป็นเวลาใดคะ7นาฬิกา35นาทีการเขียนแสดงวิธีธรรมตรงนี้เป็นการเขียนอธิบายภาพแสดงแนวคิดของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเขียนอธิบายภาพแสดงแนวคิดในการเขียนแสดงวิธีธรรมได้เลยจากนั้นเราก็มาสรุปคำตอบดังนั้นจากเวลา 5:20 นาทีผ่านไป2ชั่วโมง15นาทีก็จะเป็นเวลา 7:35 นาทีนั่นเองก็จะสรุปคำตอบได้ว่านักวิ่งมาราธอนนะคะถึงเส้นชัยในเวลา 7:35 นาทีเด็กๆคะเราสามารถเขียนตอบโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคได้ไหมได้นะเด็กๆอาจจะเขียนเป็นคำอ่านแบบนี้หรือตอบโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคก็ได้นะคะกลุ่มที่5ทันไหมคะลูกทันนะนักเรียนปลายทางเราสามารถใช้เครื่องหมายมหัพภาคในการตอบได้นะคะและในการเขียนแสดงวิธีธรรมเด็กๆเขียนอธิบายแนวคิดของตนเองลงในการเขียนแสดงวิธีธรรมได้เลยต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะรถตู้เดี๋ยวเรานะคะมาอ่านโจทย์ปัญหาข้อนี้พร้อมกันทุกคนนั่งตัวตรงกลุ่มที่5นั่งตัวตรงแล้วเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: รถตู้
0: ต่อไปค่ะ
1: รถตู้ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่
0: ในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราคะลูกรถตู้จะเดินทางนานเท่าใดในข้อนี้โจทย์ถามหาเวลาเริ่มต้นไหมไม่ใช่โจทย์ถามหาเวลาสิ้นสุดเหมือนข้อเมื่อสักครู่ไหมคะไม่ใช่ถามหาอะไรใช้เวลาเดินทางนานเท่าใดหมายความว่าถามหาระยะเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองนะคะซึ่งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดนะคะเราก็สามารถดูได้จากสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองโจทย์บอกว่ารถตู้ออกจากท่ารถเวลา 9:35 นาทีอันนี้เป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดคะเวลาเริ่มต้นต่อไปถึงปลายทางเวลา 12:17 นาทีอันนี้เป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดคะเวลาสิ้นสุดดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาวาดภาพแสดงแนวคิดกันนะคะมีเวลาเริ่มต้นและมีเวลาสิ้นสุดเรานะคะใช้วิธีการนับทีละ1ชั่วโมงหรือใช้วิธีการนับทีละ2ชั่วโมงก็ได้ตามที่นักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองถ้าหากเรานับทีละ1ชั่วโมงเวลาผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดคะลูกจาก 9:35 นาทีผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลา 10:35 นาทีต่อไปถึงเวลาสิ้นสุดหรือยังยังเดี๋ยวเรานับไปอีก1ชั่วโมงถ้าเป็น1ชั่วโมงจะเป็นเวลา11:35 นาทีต่อไปเรานับอีก1ชั่วโมงไหมคะไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะว่าถ้านับอีก1ชั่วโมงจะเป็น12:35 นาทีใช่ไหมจะเกินเวลาไปดังนั้นเราก็นับอีกกี่นาทีคะเนี่ยมีใครทราบบ้างถ้าหากว่าข้ามหน่วยเวลาแต่ไม่ถึงชั่วโมงแบบนี้อาจจะยากใช่ไหมดังนั้นเรานับไปจนถึง12:00 นก่อนดีไหมคะจาก11:35 นาทีไปจนถึง12:00 นจะเป็นระยะเวลากี่นาทีคะจาก11:35 นาทีไปจนถึง12:00 นจะเป็นระยะเวลากี่นาทีลูก25นาทีใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็นับต่อจาก35ไปให้ถึง60ใช่ไหมคะเมื่อจำนวนนาทีครบ60จำนวนนาฬิกาก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1จาก11ก็กลายเป็น12ใช่ไหมคะต่อไปจาก12:00 นมา12:17 นเป็นระยะเวลากี่นาทีลูก17นาทีตอนนี้ได้ระยะเวลาที่รถตู้ใช้ในการเดินทางหรือยังสแตมได้ระยะเวลาในการเดินทางของรถตู้หรือยังคะเด็กๆลองหาดูสิคะว่าลองรวมเวลาดูสิว่ารถตู้ใช้เวลานานเท่าไหร่2ชั่วโมงกับอีกกี่นาทีคะ
2: 42
0: เด็กๆอาจจะใช้วิธีการนำชั่วโมงมารวมกับชั่วโมงจำนวนนาทีรวมกับจำนวนนาทีนั่นเองใช่ไหมคะและการเขียนแสดงวิธีทำคือเด็กๆสามารถเขียนอธิบายแนวคิดของตนเองได้เลยเช่นจากเวลา 9:35 นาทีถึง 10:35 นาทีใช้เวลา1ชั่วโมงต่อไปจาก 10:35 นาทีถึง 11:35 นาทีใช้เวลา1ชั่วโมงต่อไปจาก 11:35 นาทีถึง 12:00 นใช้เวลา25นาทีต่อไปจาก 12:00 นถึง 12:17 นาทีใช้เวลา17นาทีจากนั้นเราก็นำระยะเวลาทั้งหมดมารวมกันก็จะได้ว่าจากเวลา 9:35 นาทีถึง 12:17 นาทีใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก42นาทีเมื่อสักครู่เด็กๆรวมเวลาเป็น42นาทีไหมลูก42นาทีนะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่ารถตู้ใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมง42นาทีนั่นเองเด็กๆคะการบอกระยะเวลาแบบนี้เราเขียนโดยใช้มหัพภาคไหมไม่นะเราตอบเป็นชั่วโมงและนาทีแบบนี้ได้เลยนะคะข้อที่1เป็นการหาระยะเป็นการหาเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะข้อที่2เป็นการหาระยะเวลาเดี๋ยวมาดูข้อที่3สถานการณ์ข้อที่3เป็นยังไงเดี๋ยวเรานะคะมาอ่านโจทย์พร้อมกันนักเรียนนั่งตัวตรง อ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะใช้เวลาเรียน3ชั่วโมง20นาทีพิมพ์เริ่มเรียนดนตรีเวลาเท่าใดโจทย์ถามอะไรคะลูกพิมพ์เริ่มเรียนดนตรีเวลาเท่าใดแสดงว่าหาเวลาหาเวลาเริ่มต้นต่อไปเวลาเริ่มต้นจะหาได้อย่างไรเด็กๆต้องรู้เวลาสิ้นสุดกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมใช่ไหมซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกก็บอกเรามาแล้วว่าพิมพ์เลิกเรียนเวลา 17:25 นาทีและใช้เวลาเรียนทั้งหมด3ชั่วโมง20นาทีนั่นเองเดี๋ยวเรานำสิ่งที่โจทย์บอกมาช่วยในการหาคำตอบเด็กๆ เวลาเรานับในข้อนี้เรานับเพิ่มไหมคะนับเพิ่มนับต่อไหมไม่เพราะว่าเราจะหาเวลาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรานับอะไรนับยังไงคะนับถอยหลังหรือนับย้อนหลังนั่นเองใช่ไหมคะในข้อนี้วาดภาพแสดงแนวคิดเราทราบเวลาเลิกเรียนซึ่งเวลาเลิกเรียนเป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดการทำกิจกรรมเวลาสิ้นสุดดังนั้นเวลาเราวาดภาพแสดงแนวคิดเราก็เขียนเวลาสิ้นสุดก่อนเวลาเลิกเรียนดนตรีก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นนับย้อนไปกี่ชั่วโมงลูก3ชั่วโมงกับอีก20นาทีดังนั้นเรานับย้อนทีละ1ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงกับอีก20นาทีตอนนี้คุณครูนับย้อนแล้วคุณครูจะได้เวลาเริ่มเรียนแต่คุณครูยังไม่ได้เขียนเวลาเลยคุณครูขออาสาสมัคร1คนมาเขียนให้คุณครูค่ะซึ่งนาวายกมือเป็นคนแรกเดี๋ยวจะให้นาวาออกมาเขียนนะนาวาในข้อนี้เราหาเวลาเริ่มต้นดังนั้นเวลาที่เราทราบคือเวลาเลิกเรียน 17:25 นาฬิกา 25 นาทีเราจะเขียนตรงไหนคะลูก 17:25 นาฬิกา 25 นาทีอยู่ตรงไหนนะตอนนี้นาวาเขียน 17:25 นาฬิกา 25 นาทีตรงเวลาเลิกเรียนดนตรีถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะต่อไปนับไป1ชั่วโมงนับย้อนกลับไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดตรวจสอบของนาวานะคะถ้านาวาเขียนไม่ถูกเด็กๆยกมือเลยนะแล้วออกมาแก้ไขให้นาวาเลยนาวาหลบให้เพื่อนดูหน่อย 16:25 นาฬิกา 25 นาทีถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อไปนับย้อนอีก1ชั่วโมงจะเป็นเวลาใดเป็นเวลา 15:25 นาฬิกา 25 นาทีถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะตอนนี้นับย้อนมา2ชั่วโมงแล้วนับอีก1ชั่วโมงค่ะให้ครบ3ชั่วโมงจะเป็นเวลาใด14นาฬิกา25นาทีถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อไปเดี๋ยวนับย้อนไปอีก20นาทีตอนนี้ไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะตรวจสอบของนาวาดีๆนะคะว่านาวาจะเขียนถูกต้องหรือไม่เราก็จะได้เวลาที่เขาเริ่มเรียนดนตรีคือ 14:05 นาฬิกา 5 นาทีถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกไอคิวถูกต้องนะทุกคนปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆช่วยนาวาตรวจสอบความถูกต้องทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำอันนี้เป็นแนวคิดของเด็กๆนะคะซึ่งเรานะคะนำเวลาเลิกเรียนมานับถอยหลังนะคะมานับย้อนไปอีก3ชั่วโมง20นาทีทำให้ได้เวลาเริ่มเรียนดนตรีคือ14นาฬิกา5นาทีต่อไปมาเขียนแสดงวิธีทำกันจากเวลา17นาฬิกา25นาทีนับถอยหลังไป3ชั่วโมงเป็นเวลาเท่าไหร่คะ3ชั่วโมงก็เป็น14นาฬิกา25นาทีเมื่อสักครู่เราเขียนเป็นทีละ1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกเราสามารถรวบเป็น3ชั่วโมงแบบนี้ได้เลยนะแยกชั่วโมงแยกนาทีต่อไปจาก14นาฬิกา25นาทีนับถอยหลังไป20นาทีจะเป็นเวลา14นาฬิกา

าทีนั่นเองดังนั้นจากเวลา 17.25 นาฬิกา 25 นาทีนับถอยหลังไป 3 ชั่วโมง 20 นาทีก็จะเป็นเวลา 14.05 นาฬิกา 5 นาทีนั่นเองสามารถสรุปคำตอบได้ว่าพิมพ์เริ่มเรียนดนตรีเวลา 14.05 นาฬิกา 5 นาทีในข้อนี้เด็กๆตอบโดยใช้เครื่องหมายมหภาคได้ไหมลูกได้นะ 14.05 นาฬิกา 5 นาทีต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมนี้แล้วด้วยตนเองนะคะโดยให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 4.8 ข้อ2ข้อ2นี้ให้เด็กๆขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามและเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆจำได้ไหมแนวคิดของตนเองเราเขียนบนเส้นจำนวนใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากนั้นเราก็นำเส้นจำนวนนี้มาเขียนอธิบายวิธีการใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลงมือทำด้วยตนเองถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครูปลายทางได้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับเด็กๆและให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเด็กๆลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วเมื่อสักครู่คุณครูเดินดูเด็กๆทำใบกิจกรรมนะคะพบว่าเด็กๆ เขียนภาพแสดงแนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเขียนแสดงวิธีทำใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรานะคะนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านในวันนี้เดี๋ยวมาช่วยคุณครูสรุปกันก่อนวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรคะลูกวันนี้เราเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาใช่ไหมคะซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเราก็สามารถทำได้โดย1เด็กๆต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนจากนั้นเราก็มาวางแผนแก้ปัญหาแล้วจึงหาคำตอบและสุดท้ายเด็กๆนะคะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยว่าคำตอบที่เราได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัด 4.11 ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยคุณครูปลายทางนะคะสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยในตอนนี้มีนักเรียนบางคนยังทำใบกิจกรรม 4.8 ไม่เสร็จนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 4.8 ให้เสร็จเรียบร้อยนำมาตรวจสอบก่อนแล้วจึงทำแบบฝึกหัด 4.11 เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมใบกิจกรรม 4.9 และแบบฝึกหัด 4.12 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ทำความเคารพ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
5: ร้อย
4: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
6: รู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้อง

0: ผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูมีเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังว่าการที่เราทำความสะอาดใต้โต๊ะของเราให้สะอาดอยู่เสมอเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถสร้างวินัยในตนเองได้มีบางคนของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่รู้เป็นไหมขยะทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ที่ใต้โต๊ะของเราหมดเลยมีทั้งเศษกระดาษเศษของอะไรลูกยางลบที่ลบแล้วหรือของบางคนโต๊ะสะอาดดีก็เยี่ยมยอดมากแต่ครูเน้นย้ำเสมอว่าโต๊ะที่สะอาดจะทำไมลูกจะทำให้เกิดผลดีกับเราอย่างไรโต๊ะที่สะอาดใครตอบได้อ่ะเมทันโต๊ะของเราสะอาดมันจะเกิดผลดีอย่างไรโต๊ะที่สะอาดเด็กๆปลายทางตอบสิลูกโต๊ะที่สะอาดเนี่ยมันมีผลดีกับเราอย่างไรบ้าง
1: ไม่มีเชื้อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนไม่มีเชื้อโรคแล้วถ้าไม่มีเชื้อโรคแล้วทำให้เกิดอะไรกับเราผลดีกับเราคือ
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: แน่นอนจ้าเอามือให้เมทัลหน่อยโต๊ะที่สะอาดหมายถึงนอกจากเก็บเศษขยะแล้วเราควรจะเช็ดถูใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะของเราบ่อยๆรวมถึงเก้าอี้ที่เรานั่งด้วยเพราะว่าหากไม่มีเชื้อโรคแล้วโต๊ะของเราสะอาดเราก็จะทำก็จะไม่ทำให้ร่างกายของเราทำไมลูกได้รับบาดเจ็บหรือได้รับเชื้อโรคเข้าไปทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเสมอและของบางคนการจัดเรียงหนังสือยังจำได้ไหมตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆครูกันบอกว่าหนังสือเล่มใหญ่ให้เอาไว้ที่ไหนด้านล่างแล้วก็เรียงลำดับขึ้นไปเรื่อยๆให้ง่ายต่อการหยิบขึ้นมาใช้งานและแบ่งฝั่งหนังสือให้เรียบร้อยอาจจะเป็นสมุดฝั่งหนึ่งหนังสือฝั่งหนึ่งนะครับแน่นอนวันนี้เน้นย้ำเรื่องนี้แล้วก็ให้ทำความสะอาดโต๊ะของเราอยู่เสมอๆนะครับมาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการอ่านแต่คุณครูฝากไว้ว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเรื่องอะไรแผนอะไรแผนอะไรนะนะเด็กๆไปทางจำได้ไหมแผนภาพแล้วแผนภาพมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคุณครูกันก็มีภาพมาฝากดังนี้ครับมาดูกันในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนภาพและจากภาพดูภาพนี้สีภาพอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางรู้จักแน่นอนเด็กๆต้นทางก็รู้จักแน่นอนมีภาพของอะไรบ้างใครจะตอบกลุ่มที่1 1คนใครจะตอบมิลินภาพแรกเด็กปลายทางดูนะภาพแรกที่ครูชี้ลูกภาพอะไรจ๊ะ
2: ขนมชั้นค่ะ
0: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอซะหน่อยขนมชั้นเธอไม่ขำเหรอไม่ใช่ใช่ไหมขนมชั้นเป็นชั้นๆขึ้นมาใช่เปล่าขนมชั้นต่อไปกลุ่มที่2ภาพอะไรตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันเลยเด็กๆไปทางตอบได้ไหมลูกข้าวต้มมัดนี่ไงมีไส้ถั่วอะไรถั่วดำใช่ไหมอร่อยนะครูก็ชอบอิ่มด้วยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆไปทางดูด้วยภาพอะไรลูกขนมอะไรขนมอะไรนะลูกพูดได้ชัดขนมอะไรอีกหนึ่งครั้งไม่ชัดอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งคำควบกล้ำไหมแน่นอนครบกำลังแทนนะขนมครกจ้ามีไส้อะไรบ้างมีไส้ข้าวโพดไส้เผือกแล้วก็ไส้ผักชีไม่ใช่ไส้ต้นหอมใครชอบกินบ้างยกมือขนมครกเด็กไปทางชอบไหมโอเคอ่ะกลุ่มที่4ภาพอะไรลูกขนมอะไรของดีจังหวัดเพชรบุรีขนมอะไรลูกของดีของอร่อยขนมหวานขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีคือขนมหม้อแกงเด็กๆปลายทางและต้นทางใครเคยทานบ้างขนมหม้อแกงอร่อยใช่ไหมครูก็ชอบใช่เปล่าต่อไปกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางดูซิภาพนี้ขนมอะไรลูกกลุ่ม5ตอบก่อนขนมอะไรขนมอะไรนะลูกเด็กปลายทางรู้จักไหมขนมตาลถูกต้องต่อไปตอบพร้อมกันขนมอะไรถ่ายซิถ่ายซิเด็กปลายทางรู้จักเปล่าวิธีการทำก็คือใช้ไข่แดงผสมน้ำตาลแล้วก็เอาไปใส่ในรูปร่างบางอย่างที่มันคล้ายๆกรวยแล้วก็หยอดลงไปในน้ำตาลที่อยู่ในกระทะทองเหลืองแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นเส้นๆเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆแล้วพอได้ที่ก็ใช้เกียบอะไรซ้อนขึ้นมาแล้วก็ตั้งมันก็จะเป็นเส้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขนมฝอยทองถูกต้องจ้าต่อไปภาพนี้ล่ะลูกขนมอะไรขนมอะไรนะขนมถ้วยใครเคยกินบ้างอร่อยเหมือนกันเด็กๆปลายทางก็ชอบใช่ไหมอ่ะและภาพสุดท้ายขนมอะไรขนมอะไรลูกใครตอบได้ยกมือไม่ใช่ลูกชุบใครตอบได้ยกมือครูจะกล้าเด็กๆปลายทางรู้จักไหมลูกชิ้นคัสตาบาตายลูกชิ้นใช่ไหมไม่ใช่ลูกชิ้นนะลูก
1: ทองหยิบครับ
0: ไม่ใช่ทองหยิบครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่น้ำหนาวน้ำหนาวขอไม่หน่อยจ้ายังไม่ใช่ทองหยิบนะจ้าขนมอะไรลูก
2: เม็ดขนุนค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: เม็ดขนุนค
0: ่
2: ะ
0: ขนมเม็ดขนุนถูกต้องจ้านี่ไงขนมเม็ดขนุนข้างในมันเป็นไส้อะไรเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมลูกแล้วก็มาชุบกับไข่นะอ่ะแน่นอนทั้งหมดนี้คุณครูการถามเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าขนมทั้งหมดเป็นขนมอะไรขนมไทยดังนั้นก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้นี่ขนมไทยมีขนมอะไรบ้างตอบขนมชั้น2ข้าวต้มมัด3ขนมครกจ้า4ขนมหม้อแกง5ขนมเม็ดขนุน6ขนมถ้วย7ฝอยทองและ8คือผู้นำลูกตาลนี่คือลักษณะของแผนภาพที่เราสามารถดูภาพแล้วก็ต้องอ่านความหมายได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรดังนั้นแผนภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขนม

0: าอ่านความรู้กันก่อนว่าแผนภาพมันคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรบ้างอ่ะใครจะเป็นตัวแทนอ่านหนึ่งคนอ่ะปิ่นนะจ๊ะน่าเดี๋ยวคนต่อไปครูจะต้องหาคนที่กำลังนั่งก้มอยู่ใช่ไหมอ่ะเด็กปลายทางพร้อมต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นจ้า
1: การอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพ
2: แผนภาพค
1: ือ ภาพหรือเขาโครงที่สร้างขึ้น
0: ให้กระชับกว่านี้ลูก
1: เพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวให้เป็นระบบ
0: จ้า
1: และเข้าใจมากยิ่งขึ้นแผนภาพมีหลายรูปแบบที่
2: น
1: ัก
2: เร
1: ีย
2: นควรศ
1: ึ
2: กษา
1: เพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีดังนี
2: ้
1: 1. แผนภาพแบบใยแมงมุ
2: ม
1: ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
0: ให้ดังกว่านี้ลูกออกเสียงเต็มเสียง
1: ระหว่างหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
2: เป
1: ็
2: นการแสดงรายละเอียดต
1: ่
2: าง
0: ๆจ้าเยี่ยมมากแต่อ่านให้เสียงดังกว่านี้นะเดี๋ยวคิวต่อไปรอเรามาดูรูปแบบของแผนภาพก่อนแผนภาพคือการเขียนข้อมูลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากตัวอย่างแรกคุณครูปิ่นบอกว่ามีแผนภาพแบบใยแมงมุมเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อยและแสดงรายละเอียดต่างๆตัวอย่างเช่นจากเรื่องของขนมไทยแสดงว่าเรื่องนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องของอะไรลูกเรื่องของอะไรขนมไทยตรงกลางคือชื่อหัวข้อของแผนภาพนี้ขนมไทยมีอะไรบ้างล่ะเขาก็ยกตัวอย่างไปมีขนมเม็ดขนุนขนมฝอยทองขนมทองหยอดขนมจามงกุฎขนมหม้อแกงขนมชั้นขนมสังขยานี่คือข้อมูลที่สัมพันธ์กันนำมาเขียนได้เป็นรูปแบบของแผนภาพแบบอะไรชื่อว่าใยแมงมุมเพราะลักษณะมันเหมือนอะไรลูกใยแมงมุมใครเคยเห็นใยแมงมุมบ้างสีขาวมันเป็นตะข่ายใช่ไหมลูกเอามือลงก็ลักษณะคล้ายๆกันมันกระจายไปเป็นเหมือนใยแมงมุมต่อไปคนของที่จะอ่านได้แก่เด็กหญิงเมจ้ายืนขึ้นแผนภาพแบบที่2คือเป็นแผนภาพอะไรมาดูกันลูกอ่านเสียงดังฟังชัดอ่านออกเสียงให้เต็มคำลูก
3: 2แผนภาพแบบโครงสร้าง
2: ใช้สำหรับจัดข้อมูล
3: เพื่อแสดงส่วนประกอบย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ยอดเยี่ยมอ่านไม่ค่อยคล่องแต่ครูนับถือในความกล้าของหนูและก็พยายามจะฝึกอ่านนะจ๊ะยอดเยี่ยมมากลูกมาดูในเรื่องของแผนภาพที่2แผนภาพแบบโครงสร้างใช้สำหรับจัดข้อมูลเพื่อแสดงส่วนประกอบย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของแผนภาพโครงสร้างเรื่องอะไรการเล่นของเด็กไทยใช่ไหมลูกมันมีอะไรบ้างก็จะมีการเล่นที่มีชื่อว่าหมอซ่อนผ้าม้าการกล้วยรีรีข้าวสารงูกินหางหมากเก็บโพงพางต่อไปแผนภาพที่3จ้าขอตัวแทน1คนเป็นสุภาพบุรุษบ้างคุณครูให้เชฟจ้าตามคุณครูเชฟนั่งตัวตรงแผนภาพแบบที่3เชฟอ่านเลยลูก
4: 3แผนภาพแบบขั้นบันได

0: ช้ในการจัดข้อมูล
1: ที
0: ่
1: ต
0: ้
1: องเร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ
1: ข
0: ั้
1: นตอน
0: ซึ่งขั้นตอนแรกจะอยู่ขั้นล่างสุด
1: เรียงลำด
0: ับ
1: ข
0: ึ้
1: นไป
0: จนถึงขั้นสุดท้ายที่อยู่ขั้นบนสุด
2: จ้าอ่ะนี่คือแบบภาพแบบขั้นบันไดใครพอจะเดาได้บ้างใครเคยเห็นขั้นบันไดไหมเราเดินขึ้นเดินลงทุกวันเลยใช่ไหมลูกจันทร์ถึงศุกร์ขั้นบันไดก็จะเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยใช่ไหมลูกรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนั้นและแสดงถึงขั้นตอนในเรื่องต่างๆซึ่งขั้นตอนแรกจะอยู่ขั้นล่างสุดหรือบนสุดเด็กไปทางตอบได้ไหมขั้นตอนแรกอยู่ขั้นล่างสุดหรือบนสุดล่างสุดและขั้นตอนสุดท้ายจะอยู่ขั้นล่างสุดหรือบนสุด
1: บน
2: สุดรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นครูจะสุ่มหนึ่งคนออกมาหน้าห้องเพื่อมาอ่านแผนภาพแบบขั้นบันไดเริ่มนะเด็กไปทางเลขที่เท่าไหร่หนูดูด้วย13ส่วนปลายทางจะเป็นเลขที่1ก็ได้เลขที่3ก็ได้หรือเลขที่13ก็ได้แล้วแต่หนูนะมาหน้าห้องจ้าขอไมค์ด้วยเอาไปเอาไมค์มานะดูแผนภาพนี้ครูอยากจะถามหนูว่าแผนภาพที่เด็กๆเห็นนี้เป็นแผนภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองอ่านข้อมูลก่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเด็กปลายทางคิดนะเรื่องอะไรเอ่ยตอบว่า
3: ขั้นตอนการแปรงฟัน
2: ขั้นตอนการแปรงฟันถูกต้องจ้าและแน่นอนขั้นตอนการแปรงฟันขั้นแรกต้องทำอะไรอ่านได้เลย
3: วาง
2: หนึ่งด้วย
3: หนึ่งวางขนแปรงแนบกับขอบเหงือกโดยเอียงขนแป้งเป็นมุม45องศากับตัวฟัน
2: จ้าปรุงให้เพื่อนหน่อยจ้าเรียบร้อยขั้นตอนที่2ทำอย่างไรใครอ่านได้บ้างกล้ามา2ทำอย่างไรต่อขั้นตอนการแปลงฟันแผนภาพแบบขั้นบันไดขั้นที่2ทำอย่างไรอ่านเลย
0: 2ขยับแปลงไปมาเล็กน้อย
2: จ้าต่อไป
0: 3หมุนข้อมือปัดขนแปลงถ้าเป็นฟันบนปัดลงล่างถ้าเป็นฟันล่างปัดขึ้นบน
2: ขั้นตอนต่อไป
0: 4แปลงให้ทั่วทุกซี่ทั้งด้านนอกและด้านในของฟันบนและฟันบนและฟันล่างให้สะอาด
2: ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไร
0: 5ฟันกรามด้านในถูไปมาตามฟันทั้งซ้ายทั้งขวาจนสะอาดแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที
2: ขั้นตอนต่อไป
0: 6บ้วนน้ำจนสะอาด
2: จ้าขอบใจมากกล้าอ่านได้ดีมากแต่ตกบางคำเพิ่มบางคำไม่เป็นไรฝึกอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองดังนั้นครูถามว่าแผนภาพนี้เป็นแผนภาพประเภทใดแผนภาพแบบอะไรด้วยขั้นบันไดใช่ไหมลูกขั้นบันไดไปเรื่อยๆแบบนี้ว่าขั้นตอนแรกจะอยู่6ขั้นตอนดังนั้นเข้าสู่เรื่องราวของเราใบงานที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพและการอ่านข้อมูลจากภาพโดยคุณครูมีภาพไหมทั้งหมด2ภาพแล้วแต่ละภาพเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามด้วยว่าแผนภาพนี้เขาให้คำถามกับเราว่าอย่างไรก็ไปตอบแล้วก็ไปคิดจากการอ่านข้อมูลของเราแต่ก่อนอื่นครูจะพานักเรียนอ่านข้อมูลจากแผนภาพโดยขออาสาสมัครอีกหนึ่งคนจ้าออกมาอ่าน

0: หกมานาวาเด็กปลายทางอ่านข้อมูลจากที่นาวาจะต้องมาอ่านให้เราฟังนาวายืนข้างๆพร้อมไหมนาวาอ่านข้อมูลแรกจากแผนภาพนี้เด็กปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการทำใบงานภาพแรกนี่คืออะไรลูกอ่านว่าก
1: รมอุตุนิยมวิทยาครับ
0: ถูกต้องจ้าปุ้ยเพื่อนหน่อยนะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามกรมอุตุนิยมวิทยาคิดว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอะไรเฉพาะพายุหรอกรมอุตุนิยมวิทยาของหัวหินของเราก็มีห่างจากเรือของเราประมาณแค่กิโลเดียวอยู่ทางซ้ายมือถ้าออกไปเคยเห็นไหมตรงนั้นคืออุตุนิยมวิทยาของหัวหินเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกสภาพของอากาศฝนฟ้าอากาศต่างๆอยู่ที่นั่นนะจ๊ะต่อไปเขาประกาศเรื่องอะไรอนาวาอ่านทีละกรอบเลย
1: แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง22เมษายน2563บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมมหาสารคาม23ถึง24เมษายน2563บริเวณจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สกลนครนครพนม
0: มหาสารคาม
1: เลยชัยภูมิหนองบัวลำพู
0: ต่อไป
1: 25เมษายนยนต์2563มหาสารคามเลยขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูควรปฏิบัติไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงป้องกันและระวังความเสียหายต่อบ้านเรือนผลผลิตทางการเกษตรส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: ต่อไปด้านบน
1: ติดต่อข่าวสารตามที่เพจใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
0: ตะวันออกเอาใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
1: ภาค
0: อังกฤษ
1: ตอนบนนิว
0: โอเคจ้าเบอร์ให้นาวาหน่อยเก่งมากนาวาเป็นตัวแทนของเราในการอ่านข้อมูลจากแผนภาพนี้ถ้าเด็กสังเกตดูลูกวิธีการอ่านแผนภาพครูมีแผนภาพอะไรมาให้ก็ต้องอ่านทุกอย่างในแผนภาพทั้งหมดนะครับอ่านทุกอย่างเลยแล้วคราวนี้แผนภาพนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรลองตอบครูซิแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนแล้วบอกอะไรอีกฝนฟ้าคะนองแล้วไงอีกมีลูกเห็บตกมีลมกระโชกแรงแล้วบอกอะไรอีกบอกลักษณะของพายุแล้วบอกจังหวัดที่ทำไมที่จะเกิดพายุฤดูร้อนใช่ไหมว่าที่ไหนบ้างตามมาที่ต่างๆแล้วบอกอะไรอีกลูกข้อควรปฏิบัติและข้อควรที่เราควรจะป้องกันและระมัดระวังใช่ไหมรวมถึงบอกด้วยว่าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ใดเมื่ออ่านเสร็จแล้วเราต้องมาตอบคำถามว่าแผนภาพนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญก็เขียนตอบ1 2 3 4หรือมีแค่1ข้อ2ข้อ3ข้อว่าแผนภาพเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่อง

อะไรแล้วมาตอบคำถามว่าข้อใดคือสาระสำคัญที่ได้จากภาพน้อยที่สุดและอีกหนึ่งภาพก็คือเป็นภาพนี้ก็คือภาพเกี่ยวกับนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่ลูกทำเวรมีคนบอกว่าเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งเองนะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราทำห้องสะอาดพรุ่งนี้ครูต้องไปแน่ๆเลยเพื่อนอีกคนบอกว่างั้นเราต้องช่วยกันมีข้อมูลมาให้เพียงเท่านี้เราก็ต้องนำไปตอบคำถามว่าคำถามในข้อใดที่สามารถหาคำตอบได้จากภาพนี้และตั้งชื่อเรื่องจากภาพให้คุณครูด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูปลายทางให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านแผนภาพนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางและปลายทางทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพร้อมแล้วทำงานได้เลยครับอยู่หน้าที่100เท่าไหร่ลูก68 60169จ้า169 170 2หน้า

0: ได้แน่นอนอันนี้เป็นของปีที่ผ่านๆมาเขาถามว่าจากแผนภาพนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญใครจะตอบยกมืออ่ะปีนตอบเลยจ้ากล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญลูก
1: พายุฤดูร้อนค่ะ
0: พายุฤดูร้อนเหรออ่าโอเคใครตอบอย่างอื่นบ้างมีไหมอ่ะเซฟตอบว่าอย่างไร
1: การเกิดพายุครับ
0: ลักษณะของการเกิดพายุต่อไปใครตอบแบบอื่นไหมลูกแตงกวาตอบว่าอย่างไรตอบว่าอย่างไรนะ
1: บริเวณจังหวัดที่มีพายุค่ะ
0: บริเวณจังหวัดที่มีพายุนะนั่งลงใครตอบแบบอื่นบ้างมีไหมหมดแล้วนะมาดูกันลูกข้อนี้สามารถตอบได้ดังนี้ก็คือ1บอกลักษณะของพายุฤดูร้อนนะลักษณะก็คือมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกเป็นบางแห่งได้และ2กล่าวถึงบริเวณจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนว่ามีจังหวัดอะไรบ้างและ3ข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนเห็นไหมลูกจากสี่เหลี่ยมตรงนี้นะข้อควรปฏิบัติและข้อควรในการที่เราจะต้องป้องกันอย่างไรต่อไปคำถามนี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3ก็ไก่
2: ลักษณะของการเกิดพายุ
0: ขอไข่ช่วยกันอ่านต้นทางและปลายทางข้อควาย
2: ข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน
0: งองู
2: พาการสัญญาของหน่วยงานที่แพร่เรือ
0: คราวนี้อ่านว่าอะไรลูก
2: สัญล
0: ัก
2: ษณ
0: ์อ่านตามครูสัญลักษณ
2: ์
0: สัญลักษณ
2: ์
0: สัญลักษณ์ตอบข้อไหนกันใครตอบข้อไก่ยกมือใครตอบข้อไข่ยกมือปลายทางยกมือด้วยนะข้อไข่บริเวณจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนต่อไปใครตอบข้อควายข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนใครตอบงองูภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนเอามือลงคำถามคือข้อใดคือสาระสำคัญที่ได้จากภาพน้อยที่สุดตอบงองูเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเพราะว่าภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในภาพแต่ไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดของข้อมูลที่ได้จากภาพนั่นเองมาดูข้อที่1ลูกลักษณะของการเกิดพายุฤดูร้อนเขามีไหมมีว่าเป็นอย่างไรฝนตกลมแรงลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกใช่ไหมบริเวณจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนเขาบอกไหมบอกว่าเกิดที่จังหวัดอะไรบ้างและข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนนั่นเองต่อไปภาพที่2ลูกภาพนี้คำถามคืออะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3ก็ไก่ข้อควาย
2: ควายอย่างไรถึงจะให้ห้องสะอาด
0: งองู
2: การกระทำของใครที่แสดงถึงความขยันอดทน
0: ใครตอบก็ไก่ยกมือนักเรียนควรทำอะไรบ้างสามารถหาคำตอบได้จากภาพนี้

0: ครตะเพาะใครยกมือเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรใครตะเพาะควายยกมือเก็บกวาดอย่างไรจึงจะให้ห้องสะอาดใครตอบงองูยกมือการกระทำของใครที่แสดงถึงความขยันอดทนเรียบร้อยนะมาดูคำตอบกันลูกข้อใดที่สามารถหาคำตอบได้จากภาพนี้ตอบข้อขอใครจ้าเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างคำตอบก็คือเพราะจากการสนทนาในภาพแสดงให้เห็นว่าลักษณะนิสัยของเด็กกลุ่มนี้เป็นคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือทำกิจกรรมซึ่งเป็นคำตอบที่สามารถตอบคำถามที่ว่าเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรถ้าเกิดว่าเราถามข้อหนึ่งนักเรียนควรทำอะไรบ้างเราตอบได้ไหมก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมลูกว่าภาพมันยังไม่ชัดเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้าง3เก็บกวาดอย่างไรจึงจะให้ห้องสะอาดในภาพนั้นก็ไม่ได้บอกว่า1ต้องเก็บกวาดแบบไหนขั้นตอนที่2ทำอย่างไรขั้นตอนที่3ทำอย่างไรในภาพไม่ได้บอกและ4การกระทำของใครที่แสดงถึงความขยันอดทนก็ไม่ได้บอกด้วยว่าใครขยันที่สุดหรือขยันน้อยที่สุดไม่มีการแสดงภาพเหล่านั้นแต่สิ่งที่สามารถตอบได้จากภาพนี้คือเด็กกลุ่มนี้ลักษณะนิสัยอย่างไรนั่นเองแน่นอนจากภาพแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองและช่วยกันทำความสะอาดห้องตั้งชื่อเรื่องจากภาพใครตั้งแบบจิตอาสามีไหมใครตั้งแบบสามัคคีหรือใครตั้งแบบเรารักความสะอาดใครอยู่ประมาณนี้บ้างยกมือใครได้แบบอื่นอ่ะพุทจีบตอบว่าอย่างไรลูกพุทจีบตั้งชื่อเรื่องว่า
1: สามัคคีคือพลัง
0: สามัคคีคือพลังได้ของใครอีกอ่ะไอติมตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรไอติม
2: ทำความสะอาดในห้องเรียนค่ะ
0: ทำความสะอาดในห้องเรียนกล้าตั้งว่าอย่างไร
3: การทำเวรอย่างสนุกสนานครับ
0: เชฟตั้งชื่อเรื่องได้ว่าอย่างไร
4: ทำความสะอาดห้องเรียนกันเถอะ
0: จ้าอ่ะของหลายคนก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับความสะอาดใช่ไหมลูกจิตอาสาสามัคคีอะไรประมาณนี้นะอ่ะเรียบร้อยในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะจบไปก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนคุณครูมีภาพมาฝากเป็นภาพเกี่ยวกับรูปในธนบัตรใครเคยเจอรูปในธนบัตรใครเคยสังเกตบ้างว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรในธนบัตรแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์พันจะมีภาพนี้อยู่ถ้าสังเกตดีๆนะจะเป็นภาพเกี่ยวกับใครลูกในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่9กับคุณยายท่านหนึ่งใช่ไหมลูกแต่มีเรื่องราวจากภาพนี้เป็นภาพที่สามารถสื่อความหมายให้เราได้อยากฟังเรื่องราวที่มาของภาพนี้ไหม ใครอยากฟังยกมือ เด็กไปทางยกมือแล้วถ้าอยากฟังคุณครูจะเล่าให้ฟังนี่คือภาพจริงๆนี่ไงเป็นภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่กำลังทำไมลูกรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวมีอยู่ว่าคุณยายตุ้มจันทนิษฐ์หญิงชราวัย102ปีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2396บ้านธาตุน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมห่างจากจุดที่ทางราชการกำหนดให้เป็นจุดรับเสด็จประมาณ700เมตรก็ไม่ต่างจากครอบครัวอื่นๆที่ลูกหลานได้นำคุณยายตุ้มจันทนิษฐ์ไปรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยโดยตามคำบอกเล่าของนางเพ็งจันทนิษฐ์ลูกสะใภ้และนางหอมแสงพระธาตุน้องสาวของนางเพ็งได้ความว่าลูกหลานได้นำคุณยายตุ้มไปรอรับเสด็จตั้งแต่เช้าโดยนางหอมเป็นผู้จัดดอกบัวสีชมพูให้แก่คุณยายจำนวน3ดอกเพื่อนำขึ้นจบบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบบูชาคือการยกขึ้นอะไรลูกเหนือศีรษะนะครับเป็นการจบคือการยกขึ้นไปที่ศีรษะเหนือศีรษะของเราและพาออกเฝ้ารับเสด็จที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยุคลบาทคือเท้าทั้งสองข้างโดยมากเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมราชินีใช่ไหมลูกก็คือไปใกล้ชิดนะให้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อมาเกิดอะไรขึ้นคุณยายไปรอรับเสด็จพร้อมดอกบัวสายสีชมพูจำนวนกี่ดอกลูก

0: ำนวน3ดอกตั้งแต่เช้าจนบ่ายแสงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรยแต่หัวใจความจงรักภักดีของคุณยายยังคงเบิกบานเมื่อในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาถึงตรงมาที่คุณยายคุณยายตุ้มก็ได้ยกดอกบัวสายโรยรา3ดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งในหลวงรัชกาลที่9ทรงโน้มพระองค์ลงมาจนพระพักเกือบชิดศีรษะของคุณยายพระพักแปลว่าอะไรลูกใบหน้าจนใบหน้าเกือบชิดกับศีรษะของคุณยายทรงแย้มพระสวนอย่างอ่อนโยนคือทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนพระหัตถ์ก็คือมือแตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชาวภาคอีสานท่านนี้อย่างนุ่มนวลไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับคุณยายแต่แน่นอนว่าคุณยายไม่มีวันลืมเช่นเดียวกับที่ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้นต่อมาภาพนี้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศไทยและเป็นภาพที่ใช้แทนคำพูดได้มากกว่า1ล้านคำถ่ายโดยหัวหน้าช่างภาพสวนพระองค์อานัทบุญนาคและชื่อภาพนี้คือภาพของอะไรชื่อภาพว่าใช่ภาพนั้นแห่งหัวใจเพราะว่าคุณยายโดนทั้งแดดอากาศที่แผดเผาร้อนมากแต่ก็ยังมีใจที่จงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์และก็รักพระองค์ก็เลยนำดอกบัวไปถวายและพระองค์ก็ทรงไอ้ลูกใส่ใจและไม่ลืมประชาชนนั่นเองนะนี่คือภาพที่สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกับแผนภาพที่เราเรียนวันนี้ภาพแต่ละภาพก็สามารถให้ข้อมูลและอะไรลูกเรื่องราวที่สามารถแทรกไปในนั้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นมาสรุปบทเรียนกันหน่อยบทเรียนที่เราได้เรียนในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอบพร้อมกันอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: การหาข้อมูลจากภาพและ
0: แผนภาพจ้าได้ว่าอย่างไรบ้างแผนภาพที่1คือ
1: แผนภ
0: าพใยแมงมุมลักษณะเหมือนใยแมงมุมเลยใช่ไหมต่อไป2แผนภาพอะไรลูก3แผนภาพแบบอะไรและทั้ง3แผนภาพนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกแผนภาพแบบใยแมงมุมก็เป็นการอะไรลูกบอกถึงเนื้อหาหรือเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันและ2แผนภาพแบบโครงสร้างคือบอกของอะไรสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันและ3แผนภาพแบบขั้นบันไดคือบอกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองอ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไป1ใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่2ใบงานที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่เพราะครั้งถัดไปเราจะเปลี่ยนจากแผนภาพเป็นแผนอะไรแผนที่เป็นการอ่านข้อมูลจากแผนที่นะครับขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปศึกษาอ่านข้อมูลในชุดกิจกรรมมาให้ดีๆแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในการอ่านข้อมูลจากแผนที่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อียูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ใน过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
5: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
6: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
5: ่ครับ
6: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
5: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
6: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
5: อ๋อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
6: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
5: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
6: ใช่
5: คือการความลึก
6: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧

0: 因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师傅。
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบ
2: หายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉัน
2: ก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปาซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย

0: หมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั
0: ้นเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้น

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่เพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: อย่าจบชีวิตไปขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แสงตีโป้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชอร์ทีเชอร์สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรม

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
2: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
3: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
4: ประทับใจโครงการไหนของท่าน
3: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆจังนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านไปดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
2: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 8:15 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัย

0: ของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้รุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันค่ะจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพ41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับ นโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
3: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดการปราบปราม
2: เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
1: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพักตกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทันทีผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
4: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำผนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนทรุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
4: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด เอาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะปฏิตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
4: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัสดางหรือว่าบอนและนายชัชนันหรือว่าฟลุกซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
5: ่แล้วมันทำซ้ำซากอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้สองมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารเถอะอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชน เขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือ

0: ไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
1: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับในธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
2: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาโก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: ่นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ

กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะเจ้าทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อดิพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกงบ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องในหน่วยใหม่ของเรานะคะในหน่วยที่2หน่วยที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนของฉันเรื่องแรกในหน่วยที่2นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของความสำคัญและลักษณะของครอบครัวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะในจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกความสำคัญและลักษณะของความแตกต่างของแต่ละครอบครัวได้และนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าลักษณะของครอบครัวตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของครอบครัวและลักษณะความแตกต่างของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะในวันนี้เราจะเป็นในเรื่องแรกเลยนะคะในหน่วยที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งคุณครูซากิคิดว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนทุกคนแน่นอนนะคะทีนี้นะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูความหมายของครอบครัวกันก่อนเลยนะคะในห้องนี้เนี่ยมีใครสามารถบอกความหมายของคำว่าครอบครัวได้บ้างคะมีไหมอ่ะตอนนี้มี1คนนะคะมี1คนแล้วสามารถให้ความหมายของคำว่าครอบครัวได้ซึ่งคำว่าครอบครัวนี้นะคะก็เป็นคำที่เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วใช่ไหมคะเรามีการได้ยินหรือมีการเคยพูดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวกันมาแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าครอบครัวเนี่ยตามความคิดของเราเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วใช่ไหมคะกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ขอ1คนค่ะใครคะเมื่อกี้ที่ยกมือผู้หญิงเชิญได้เลยค่ะคิดว่าคำว่าครอบครัวหมายถึงอะไร
1: บุคคลที่นามสกุลเดียวกันกับเราค
0: ่
1: ะ
0: บุคคลที่นามสกุลเดียวกันกับเรานะคะแล้วกลุ่มอื่นๆใครคิดว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้มีไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มด้านหน้ากลุ่มนี้แล้วกันเนาะกลุ่มด้านหน้ากลุ่มนี้ส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
0: คิดแล้วเป็นยังไงอ่ะครอบครัวอบอุ่นคือยังไงอ่ะลูกคือยังไงคะได้ไหมเอ่ยยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มฝั่งนี้มั่งแล้วกันเนาะขอนะคะจะได้ครบกันทุกกลุ่มนะคะคิดว่าครอบครัวตามความคิดของเราคืออะไร
2: คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันค่ะ
0: คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะอาจจะมี2คน3คน4คนแล้วแต่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคำว่าครอบครัวนะคะเด็กๆก็หมายถึงกลุ่มคนนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันอาจจะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็ได้ซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆเหล่านี้เลยอาจจะมีพ่อแม่นะคะมีลูกหรือว่ามีญาติพี่น้องคนอื่นๆอยู่ด้วยกันก็ได้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคำว่าความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเนี่ยเด็กๆคิดว่าคืออะไรความสัมพันธ์กันทางสายเลือดคืออะไรเลือดกรุ๊ปเดียวกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นไงอาจจะเป็นญาติกันหรืออาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแบบนี้นะคะอันนี้คือความสัมพันธ์กันทางสายเลือดแต่ครอบครัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็ได้ในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงการที่บางครอบครัวเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีลูกแล้วไปรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงแบบนี้นะคะไปรับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นลูกของเราจริงๆเนี่ยมาเลี้ยงนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเด็กๆหรือครอบครัวของคนอื่นเนี่ยนะคะเราจะแบ่งลักษณะของครอบครัวเนี่ยออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆตามในภาพนี้เลยเด็กๆลองสังเกตดูในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราจะแบ่งลักษณะของครอบครัวเนี่ยนะออกเป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย นะคะมีลักษณะครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเด็กๆลองช่วยกันสังเกตสิว่าครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรลองสังเกตดูก่อนลองสังเกตดูก่อนนะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะตอนนี้เชื่อว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เอามือลงก่อนใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบคำถามดีกว่าเมื่อสักครู่นี้ครูถามคำถามแรกไปแล้วใช่ไหมคะจะมีอยู่อีกเท่าไหร่นะ2กลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบคำถามใช่ไหมคะให้2กลุ่มนั้นลองช่วยกันดูสิว่าเนี่ยจากในภาพที่เราสังเกตเห็นทั้งครอบครัวทั้ง2ลักษณะเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มนี้เลยค่ะ
1: ครอบครัวเดี่ยวจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวขยายเป็นครอบครัวใหญ่ครับ
0: แล้วกลุ่มด้านหลังล่ะคะคิดว่ายังไงคิดว่าจากในภาพที่เราเห็นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
2: ครอบครัวเดี่ยวจะเป็นครอบครัวที่มีคนน้อยครอบครัวขยายจะเป็นครอบครัวที่มีคนเยอะครับ
0: คนเยอะกว่าเราดูจากจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไงจำนวนสมาชิกครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้นับจำนวนสมาชิกนะการที่เราจะแบ่งได้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวขยายเนี่ยเราไม่ได้แบ่งตามจำนวนสมาชิกนะคะบางครั้งเนี่ยครอบครัวเดี่ยวอาจจะมีจำนวนสมาชิกมากกว่าครอบครัวขยายก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลักษณะของครอบครัวเดี่ยวกันก่อนนะครอบครัวเดี่ยวนะคะจะเป็นลักษณะของครอบครัวที่จะประกอบไปด้วยบุคคลที่ใช้ชีวิตร่วมกันแบบสามีภรรยาบางคนเนี่ยเขาแต่งงานใช่ไหมคะเขาแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่เขายังไม่ได้มี

0: 5คนเลยนะคะก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละครอบครัวนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะมีคุณยายอยู่กับหลานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวได้เหมือนกันนะทีนี้นะคะลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะให้เราสังเกตว่าถ้าครอบครัวนั้นนะคะมีจำนวนสมาชิกที่แบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกัน2รุ่นในที่นี้คืออะไรรุ่นก็คือเป็นถ้าเปรียบเทียบนะคะกับเรากับพ่อแม่ของเราแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรุ่นพ่อแม่อันนี้เป็นรุ่นที่1แล้วใช่มั้ยรุ่นเราก็จะเป็นอีกรุ่นนึงนะถ้าในครอบครัวใครที่มีพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามี2รุ่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายร่วมอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงนะคะเวลาที่เราแบ่งนะว่าลักษณะของครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายเนี่ยให้เราดูว่าในครอบครัวนั้นเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างนะคะมีรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นปู่ย่าตายายหรือว่ารุ่นลูกแบบนี้นะคะเอ๊ะตอนนี้ได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยด้านหลังหรือเปล่ากลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนตอบคำถามนะเดี๋ยวจะถามกลุ่มนี้เลยนะคะเพราะว่าคุยกันเก่งพูดกันเก่งนะคะกลับมานะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเรื่องนี้นะเดี๋ยวเด็กๆจะทำใบงานไม่ได้เพราะใบงานเนี่ยจะมีให้เด็กๆทำเกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวด้วยเราจะได้แยกออกว่าตอนนี้ลักษณะครอบครัวของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะครอบครัวเดี่ยวนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะบุคคลเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่เกิน2รุ่นด้วยกันนะไม่เกิน2รุ่นบางครอบครัวอาจจะมีแค่เฉพาะรุ่นพ่อแม่มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีลูกก็ได้นะคะอันนี้มีรุ่นเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีลูกมีรุ่นพ่อมีรุ่นพ่อแม่แล้วก็มีรุ่นลูกอันนี้เป็น2รุ่นแล้วนะหรือบางครอบครัวไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายแล้วปู่ย่าตายายเป็นไงเลี้ยงหลานแบบนี้นะคะมีรุ่นหลานกับรุ่นปู่ย่าตายายอันนี้ก็จะเป็น2รุ่นเหมือนกันนะดังนั้นครอบครัวเดี่ยวนะคะจะประกอบไปด้วยบุคคลที่อยู่ร่วมกันไม่เกิน2รุ่นนะคะทีนี้ต่อมาลักษณะของครอบครัวขยายกันบ้างครอบครัวขยายเหมือนกันเลยค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่อยู่ร่วมกันนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่ามีญาติพี่น้องร่วมกันทีนี้เนี่ยในครอบครัวขยายเนี่ยก็จะมีบุคคลเนี่ยอยู่มากกว่า2รุ่นขึ้นไปมากกว่า2รุ่นขึ้นไปในที่นี้นะคะอาจจะมีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่มีลูกแบบนี้อยู่ด้วยกันก็ได้เราอาจจะอยู่กับพ่อแม่มีพ่อมีแม่มีคุณยายมีคุณยายแล้วก็มีเราในครอบครัวนี้มีแค่4คนเองแต่อีกครอบครัวนึงมีพ่อมีแม่มีลูกอีก3คนมีลูกอีก3คนเห็นไหมแล้วว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยนะคะมันไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นครอบครัวเดียวหรือครอบครัวขยายเนี่ยจำนวนสมาชิกอันนี้ไม่มีส่วนที่จะมาสามารถแบ่งลักษณะได้นะคะเราต้องดูที่จำนวนรูปนะคะของคนที่อยู่ในครอบครัวเท่านั้นนะบางครอบครัวจำนวนสมาชิกเยอะจริงนะคะแต่มีแค่2รุ่นเท่านั้นนะทีนี้นะคะเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจแล้วหรือยังว่าลักษณะของครอบครัวครอบครัวเดี่ยวกับครอบครัวขยายเนี่ยแตกต่างกันยังไงเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้ว
0: นะเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวคุณครูสกิขอสุ่มเลขที่แล้วกันเนาะขอสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะขอสุ่มเลขที่1แล้วกันง่ายๆเลยเลขที่1ฟังคำถามให้ดีๆนะคะคุณครูสกิจะถามว่าเลขที่1เนี่ยไหนเด็กๆลองบอกสิว่าตอนนี้เนี่ยในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างคนอื่นเงียบก่อนนะเดี๋ยวขอฟังเพื่อนหน่อยในครอบครัวของเรามีใครบ้างครับตอนนี้ที่บ้านเราม
2: ีน้ากับน้องครับ
0: มีน้ามีน้องแล้วก็มีเราใช่ไหมคะมีกันกี่คน3
2: 3คน
0: 3คนอ่ะตอนนี้มีน้ามีน้องแล้วก็มีเราทีนี้ถามก่อนเลยว่าลักษณะของครอบครัวของเรานั้นเราคิดว่าครอบครัว

0: เรามีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายครับ
1: ครอบครัวเดี่ยวครับ
0: มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะมีจำนวนรุ่นกี่รุ่นเอ่ย
1: 2ครับ
0: มีจำนวนรุ่น2รุ่นก็คือมีรุ่นน้าของเรารุ่นน้านะคะแล้วก็รุ่นเราเรากับน้องของเราเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะโอเคเยี่ยมมากนะคะเชิญนั่งได้เลยนะทีนี้เด็กๆคนอื่นนะเด็กๆลองสังเกตดูครอบครัวของตัวเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกของครอบครัวเราเนี่ยมีใครบ้างถ้ามีจำนวนรุ่นที่มากกว่า2รุ่นขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าเป็นครอบครัวขยายนะคะเป็นครอบครัวขยายแต่ถ้ามีไม่เกิน2รุ่นแน่นอนเป็นครอบครัวเดี่ยวนะจำนวนสมาชิกจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะเราดูที่จำนวนรุ่นนะทีนี้ค่ะในคำถามต่อไปกับคำถามนี้เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าลักษณะของครอบครัวเนี่ยเราแบ่งกันแบบไหนนะคะในคำถามนี้ถามว่าเด็กๆคิดว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญกับตัวของเราเนี่ยอย่างไรบ้างครอบครัวมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรบ้างรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยว่าตอนนี้เด็กๆคิดว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรทีนี้เดี๋ยวคุณครูสกิจะขอตัวแทนจากทุกกลุ่มเลยดีไหมจะขอตัวแทนจากทุกกลุ่มเลยตอนนี้ให้เอามือลงก่อนค่ะเอามือลงก่อนนะเดี๋ยวให้ตกลงกันในแต่ละกลุ่มว่าใครจะเป็นคนตอบคำถามว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มละ1คนนะตกลงกันในกลุ่มนะคะว่าจะเป็นใครตกลงกันเลยค่ะให้ตกลงกันก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นะตอนนี้พร้อมหรือยังกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1อยู่ตรงไหนลูกกลุ่มนี้ใช่ไหมด้านนี้พร้อมไหมกลุ่มที่1ใครเป็นคนตอบตัวแทนเชิญเลยค่ะกล้าคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างขอ1ข้อ
1: ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเราจะไม่มีใครอบรมสั่งสอนครับ
0: ไม่มีใครอบรมสั่งสอนเรานั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยต่อมากลุ่มที่2กลุ่มนี้ใช่ไหมคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไร
2: ให้ความอบอุ่นครับ
0: ให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นนะคะเยี่ยมมากต่อมากลุ่มที่3กลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยใครเป็นตัวแทนดีคะใครก็ได้ใครก็ได้เชิญเลยคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรได้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ถ้าไม่มีพ่อแม่จะไม่มีอะไรกินค่ะ
0: จะไม่มีอะไรกินเลี้ยงดูเรานั่นเองนะคะเราไปกันแล้ว3กลุ่มใช่ไหมทีนี้ต่อมากลุ่มที่4อยู่ตรงไหนฝั่งนี้ใช่ไหมคะกลุ่มที่4ตัวแทนเชิญเลยค่ะเพื่อนมีไมค์แล้วเพื่อนมีไมค์แล้ว
2: ถ้าเราก
0: ลุ่มอื่นเงียบก่อนกลุ่มอื่นเงียบก่อนกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
2: ถ้าเราไม่มีครอบครัวเราจะไม่มีความสุขครับ
0: เราจะไม่มีความสุขนะคะครอบครัวให้ความสุขกับเรานะขอบคุณมากเลยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะหยิบไมค์ให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะ
3: เหมือนผู้ปกครองครับ
0: ยังไงอ่ะ
3: ครอบครัวจะดูเราครับ
0: จะดูแลเราใช่ไหมคะโอเคจะดูแลเรานะมีหลากหลายคำตอบเลยนะคะทีนี้นะเด็กๆความสำคัญนะคะของครอบครัวของเราเนี่ยจากที่เด็กๆตอบมาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าความสำคัญของครอบครัวที่มีต่อตัวเราเนี่ยนะคะมีใครเสียงดังหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงมีคนคุยมีไหมไม่มีนะไม่มีนะทุกคนตั้งใจฟังนะคะตั้งใจก่อนนะคะตั้งใจก่อนนะคะฟังก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะจากที่เด็กๆได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ความสำคัญของครอบครัวที่มีต่อตัวเราเนี่ยมีความสำคัญกันอย่างไรก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะว่าความสำคัญของครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างนะคะใน

เรื่องของความสำคัญของครอบครัวมาดูกันที่ความสำคัญอันแรกเลยในข้อแรกข้อแรกนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่มีครอบครัวนะคะก็จะไม่มีใครเลี้ยงดูเราใช่ไหมคะไม่มีใครทำอาหารทำกับข้าวให้เรากินนั่นเองดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยก็จะเป็นการที่จะช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายของเรานะคะจัดหาสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเอาเวลาที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆมาใช่ไหมคะต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่กันมาเรียบร้อยเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวคอยดูแลคอยจัดการเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นไงเราก็จะเป็นไงคะไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้เพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นไงเราจะต้องมีคนคอยดูแลจะต้องมีครอบครัวคอยดูแลนั่นเองนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนการอบรมสั่งสอนอย่างที่กลุ่มที่หนึ่งได้บอกมาเลยนะคะในครอบครัวของเราก็จะมีการให้คำแนะนำต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตความประพฤติหรือการปฏิบัติเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับคนอื่นในโรงเรียนแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆก็จะได้รับการได้รับคำแนะนำจากที่บ้านมาแล้วว่าเวลาไปโรงเรียนนะทำตัวให้ดีๆนะคะพูดจาดีๆอย่าไปแกล้งเพื่อนอย่าไปสร้างความวุ่นวายอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกเลยที่เราจะได้รับนะคะคำแนะนำจากครอบครัวของเราเวลาที่เด็กๆมาใช้ชีวิตในสังคมนะต่อมาค่ะข้อที่3จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้การศึกษาตอนนี้ที่เด็กๆมาโรงเรียนทุกวันเนี่ยมีใครเคยสงสัยไหมว่าเรามาโรงเรียนทำไมมีเปล่ามาทำไมอ่ะมาเล่นอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมาคุยกันอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้มาคุยไม่ได้มาเล่นใช่ไหมคะเรามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้นั่นเองการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆได้รับไปในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยเป็นไงเป็นคนที่มีความรู้มีทักษะที่ดีสามารถนำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันได้หรือเวลาที่เราโตขึ้นไปเด็กๆไปประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเด็กทุกคนนะคะเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยแน่นอนว่านอกจากจะได้รับการเลี้ยงดูแล้วนะได้รับการสั่งสอนแล้วต้องได้รับการศึกษาด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต่อมาในข้อที่4ค่ะการให้ความรักความเมตตาเหมือนข้อนี้คล้ายๆกลุ่มไหนตอบนะการให้ความรักความเมตตามีไหมกลุ่มนี้ใช่ไหมคะที่เพื่อนตอบเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบนะมีบางคนตอบด้วยนะคะการให้ความรักความเมตตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยก็ควรที่จะมีให้กันการให้ความรักความเอ็นดูความอบอุ่นต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เป็นไงเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะคะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยแน่นอนว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นไงช่วยให้คำปรึกษากับเรานะบางคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมีปัญหาที่โรงเรียนนะอาจจะมีความไม่สบายใจที่โรงเรียนอาจจะมีเรื่องเครียดต่างๆเราสามารถบอกกับครอบครัวได้สามารถปรึกษากับครอบครัวได้เลยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับตัวเราที่สุดนะคะต่อมาในข้อที่5การให้ประสบการณ์การให้ประสบการณ์เชื่อว่าในทุกครอบครัวนะคะก็จะเป็นไงถ่ายทอดการฝึกปฏิบัติการใช้ชีวิตต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะถ่ายทอดให้กับเราแน่นอนว่าครอบครัวจะเป็นกลุ่มคนแรกเลยที่ช่วยสอนให้เราสามารถเป็นไงจับช้อนกินข้าวได้สอนให้เราเป็นไงใส่เสื้อผ้าได้ฝึกให้เราเดินได้ใช่ไหมคะทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อันนี้เนี่ยครอบครัวก็จะให้ประสบการณ์ต่างๆของเรานะคะให้ประสบการณ์แก่เรานั่นเองหรือว่ารวมไปถึงเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะครอบครัวก็เป็นไงเป็นคนที่พาเราไปนะพาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะบอกเราว่าเนี่ยต้องทำตัวยังไงเวลาไป

บ้านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ประสบการณ์แก่เราเลยนะคะเป็นกลุ่มคนแรกที่ให้ประสบการณ์แก่เราทีนี้เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนมาอยู่ร่วมกับคนอื่นๆมาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆมาเรียนรู้มาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเป็นไงมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะถ้าหากว่าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยเป็นไงมีการฝึกให้หรือว่ามีการแนะนำให้เด็กๆเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของครอบครัวนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันทีนี้ค่ะต่อไปนี้เดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ทำกันนะคะในกิจกรรมเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใบงานที่1เรื่องครอบครัวอบอุ่นของฉันนะในใบงานที่1นี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะคะพร้อมกับบอกสมาชิกในครอบครัวของเราว่ามีใครบ้างแล้วก็ให้นักเรียนเขียนบอกด้วยว่าครอบครัวของเราตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนเป็นครอบครัวลักษณะเดี่ยวหรือครอบครัวขยายนะเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายนะคะทีนี้เนี่ยแต่ละครอบครัวแน่นอนว่าสมาชิกก็จะมีความแตกต่างกันเด็กๆบางคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่กับน้าอยู่กับป้าอยู่กับลุงนะอันนี้ก็แล้วแต่ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวนะคะเด็กๆก็สามารถวาดภาพมาได้เลยนะวาดภาพระบายสีให้สวยงามเลยนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะพร้อมกับบอกสมาชิกแล้วก็บอกลักษณะของครอบครัวของเรานะว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายในส่วนของนักเรียนปลายทางค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงในการทำใบงานเรื่องครอบครัวอบอุ่นของฉันนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถชี้แจงแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้เนี่ยใบงานอยู่ที่ตัวของนักเรียนแล้วใช่ไหมคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยและลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็ทำใบงานเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในใบงานของเรานะครอบครัวอบอุ่นของฉันนั่นเองนะคะซึ่งที่คุณครูสกิได้เดินดูนะคะในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันไปนะแต่การที่เราจะเป็นครอบครัวอบอุ่นได้นั้นนะคะเราไม่จำเป็นว่าเด็กๆอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะคะเด็กๆอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าอยู่กับคุณลุงคุณป้าก็ได้นะคะก็สามารถเป็นครอบครัวอบอุ่นได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นเป็นอย่างไรนั่นเองทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนแล้วกันเนาะตัวแทนที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาให้กับนักเรียนปลายทางเนี่ยได้ดูกันตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่5ใช่ไหมคะ2คนแล้วมีกลุ่มอื่นไหนที่เสร็จอีกบ้างคะมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมกลุ่มนี้เสร็จไหมเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มนี้ด้วย2คน2คนนะคะ2คนเลยกลุ่มแรกเสร็จไหมถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามีตัวแทนทั้งหมด4คนด้วยกันจาก2กลุ่มเชิญด้านหน้าเลยค่ะตัวแทนจาก2กลุ่มเชิญด้านหน้าได้เลยยืนด้านหน้าเลยลูกยืนเลยยืนเลยยืนเลยแล้วโชว์ผลงานของตัวเองเลยค่ะจากในผลงานของนักเรียนนะคะแต่ละคนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปจำนวนสมาชิกก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าลักษณะเนี่ยนะลักษณะของแต่ละคนนะคะบางคนเป็นครอบครัวขยายบางคนเป็นครอบครัวเดี่ยวนะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีกี่รุ่นนั่นเองไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจำนวนสมาชิกที่เยอะแล้วจะเป็นครอบครัวขยายเสมอไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะของนักเรียนในห้องของเราค่ะสวยงามมากๆเลยเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเร็วเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะของครอบครัวนะคะเราได้รู้ความหมายเกี่ยวกับครอบครัวไปแล้วนะคะและรวมไปถึงสามารถแบ่งลักษณะครอบครัวของเราเนี่ยนะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราและสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะซึ่งครอบครัวก็มีความสำคัญในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูการให้การศึกษาการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้

นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทีนี้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะมาพบกันในเรื่องของความแตกต่างของครอบครัวสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบความรู้ที่2เรื่องการอบรมเลี้ยงดูค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเราว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถแบ่งลักษณะของครอบครัวเนี่ยได้เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเราสังเกตได้จากอะไรเนี่ยตอนนี้นักเรียนก็จะสามารถทราบได้ว่าตอนนี้ลักษณะของครอบครัวของเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชนะคะออชจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดของความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าจากครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเรียนกันเรื่องอะไรคะเรื่องการแข่งขันอะไรคะนักเรียนการแข่งขันทางการค้าใช่ไหมคะคุณครูก็ได้จำลองสถานการณ์เหตุการณ์ร้านอะไรนะคะนักเรียนร้านชานมไข่มุกให้กับนักเรียนได้เป็นเจ้าของร้านค้าแล้วนักเรียนก็จะมีวิธีการต่างๆที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อมาสนใจสินค้าของร้านตนเองใช่ไหมคะนักเรียนแล้วในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะในข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงนะคะในข้อที่2นักเรียนจะต้องวิเคราะห์เหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันทางการค้านะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนการแข่งขันทางการค้าการแข่งขันทางการค้าหมายถึงอะไรเอ่ยไหนใครจำได้บ้างคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าการแข่งขันทางการค้าหมายถึงอะไรนะคะซึ่งการแข่งขันทางการค้าจะมีผู้ขายสินค้ากี่รายขึ้นไปคะนักเรียน
1: 2 ราย
2: ขึ้นไปใช่ไหมคะจะมีการแข่งขันกันเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าของร้านตนเองใช่ไหมคะซึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้าข้อดีค่ะนักเรียนมาดูข้อดีข้อดีของการแข่งขันทางการค้ามีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด3ข้อนะคะในข้อที่1ผู้ซื้อนี่นะคะมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตามความพอใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้านะคะในข้อที่2เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่มากขึ้นในฐานะที่เราเป็นผู้ขายใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพเพื่ออะไรคะเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของร้านของเราให้มากที่สุดใช่ไหมคะและในข้อที่3นะคะช่วยให้สินค้าและบริการมีราคาที่ต่ำลงนะคะนอกจากมีข้อดีแล้วก็จะมีข้อเสียด้วยซึ่งข้อเสียของการแข่งขันทางการค้านะคะข้อ1ก็คือมีการนำทรัพยากรมาใช้เกินความจำเป็นนะคะมาใช้ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเนี่ยเกินความจำเป็นและข้อที่2นะคะทำให้สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมลงและสุดท้ายนะคะนักเรียนในข้อที่3ทำให้สินค้ามีคุณภาพที่ทำไมคะทำให้สินค้ามีคุณภาพที่ต่ำลงราคาก็ทำไมถูกลงไปด้วยเพราะว่ามีการนำทรัพยากรที่ต่ำมาใช้ในการผลิตสินค้าสินค้าก็จะมีคุณภาพที่ต่ำลงทำให้ราคาสินค้าถูกลงตามลำดับใช่ไหมคะที่นักเรียนเห็นสินค้าที่ทำไมถึงราคาถูกลงใช่ไหมคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกลงเพราะการผลิตต่างๆหรือทรัพยากรที่เขาใช้ในการผลิตอาจจะมีคุณภาพที่น้อยใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้ก่อนอื่นเลยนักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ทำการค้าคะนักเรียนนักเรียนต้นทางยกมือตอบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะว่านักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรนะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ทำการค้าตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4ตอบคำถามค่ะว่านักเรียนนะคะยืนขึ้นแล้วตอบคำถามนะคะนักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อ

0: สินค้าอย่างไรจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ทำการค้าคะในความคิดของนักเรียนวิธีการของนักเรียนคืออะไรเอ่ย
1: ต้องซื้อมีหลายชนิดครับ
0: ทำไมนะคะ
1: มีหลายชนิดครับ
0: สินค้ามีหลายชนิดเราต้องมีการทำไมก่อนคะคิดก่อนไหมคะ
1: คิดครับ
0: คิดก่อนแล้วดูที่สินค้าว่าม
1: ีประโยชน์หรือไม่ครับ
0: มีประต่อตัวเราหรือไม่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ดูที่ประโยชน์ดูที่คุณภาพของสินค้าใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะเชิญนั่งค่ะเพื่อนๆคนอื่นมีวิธีการเลือกสินค้าอย่างไรบ้างคะจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ทำการค้าคะนักเรียนนอกจากดูสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเราต้องดูในเรื่องของอะไรอีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้ค่ะนอกจากดูที่คุณภาพของสินค้าแล้วเราดูที่อะไรได้อีกคะ
1: ราคาค่ะ
0: ราคาใช่ไหมคะเรามีการเปรียบเทียบราคาจากร้านที่1ร้านที่2ได้ใช่ไหมคะอีก1ตัวแทนขอกลุ่มที่5ค่ะนอกจากดูที่คุณภาพแล้วดูที่ราคาแล้วนักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรคะจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ทำการค้าคะอย่างไรเอ่ย
2: เราต้องดูของสดใหม่ครับแล้วราคาถูกครับ
0: เราต้องดูที่ราคาที่พึงพอใจกับเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างจากนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะซึ่งมาดูคำตอบของคุณครูเลยนะคะนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรจึงจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ทำการค้านั่นคือเลือกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันโดยการเปรียบเทียบอะไรคะนักเรียนเปรียบเทียบอะไรเอ่ยเปรียบเทียบราคาก่อนที่เราจะซื้อถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันอาจจะเป็นกล่องดินสอสมุดไม้บรรทัดหรือยางรบก็ได้นะคะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเราต้องมีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่เราจะซื้อสอบถามราคาจากร้านอื่นๆจากร้านที่1จากร้านที่2จากร้านที่3ใช่ไหมคะมีการสอบถามราคาก่อนที่เราจะซื้อเพื่อมาทำไมคะเพื่อมาตัดสินใจที่จะซื้อว่าเราจะซื้อสินค้านั้นจากร้านไหนนะคะเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยขาดทุนหรือว่าถูกพ่อค้าหรือแม่ค้าเอาเปรียบได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะซื้อของซื้อสินค้าอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าต่างๆเราต้องดูราคาจากร้านอื่นๆไหมคะนักเรียนดูไหมคะเราต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากร้านอื่นๆแล้วนำมาคิดตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อสินค้าจากร้านไหนใช่ไหมคะอาจจะดูที่ราคาคุณภาพหรือประโยชน์ใช้สอยที่เราพึงพอใจมากที่สุดนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะเรามาดูผลกระทบของการแข่งขันทางการค้านะคะการแข่งขันทางการค้าอาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะเพราะว่าการนำทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการผลิตสินค้าอาจจะมากเกินไปจึงเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะต่อไปผู้ผลิตหรือผู้ขายนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็นค่ะนักเรียนเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอยู่ทำไมคะมีอยู่อย่างไม่จำกัดนั่นเองซึ่งจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเสื่อมโทรมลงนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีความต้องการจำกัดไหมคะไม่จำกัดใช่ไหมคะเรายังมีความต้องการอยากได้เสื้อตัวใหม่อยากได้กล่อง

0: เรียนเราลองมาดูในผู้ผลิตและผู้ขายในฐานะผู้ผลิตและผู้ขายนะคะก็จะต้องมีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาทำให้สินค้ามีราคาทำไมคะถูกลงส่งผลให้สินค้าไม่มีคุณภาพและอาจส่งผลต่อผู้บริโภคได้นะคะซึ่งในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยก็จะมีการลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อให้สินค้านั้นมีราคาทำไมคะเพื่อให้สินค้ามีราคาที่ถูกลงแล้วก็จะส่งผลให้สินค้าของเราไม่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าผู้ขายหรือผู้ผลิตเนี่ยลดต้นทุนการผลิตให้สินค้ามีราคาถูกลงใช่ไหมคะก็คือต้องการแค่ให้ลูกค้าดึงดูดสินค้าของตนเองมาซื้อสินค้าของร้านตนเองให้มากที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการผลิตหรือคุณภาพของสินค้านั่นเองผลกระทบก็เลยเป็นผลกระทบต่อใครพวกเราในฐานะเป็นผู้บริโภคนั่นเองเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปในวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะนักเรียนซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมสถานการณ์ร้านค้าคุณครูก็จะมีสินค้ามาเป็นให้นักเรียนดูกี่ชนิดคะใครรู้บ้างเอ่ย
1: 2 ชนิด
0: เก่งมากนะคะวันนี้คุณครูมีเครื่องใช้ไฟฟ้า2 ชนิดค่ะจะเป็นร้านที่1กับร้านที่2เดี๋ยวเราลองมาร่วมกันตัดสินใจซื้อสิคะว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่1หรือร้านที่2ก่อนอื่นเลยนะคะไปดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะในข้อที่1คุณครูจะมีสถานการณ์ร้านค้าที่มีสินค้าเหมือนกันทั้ง2ร้านก็คืออะไรเอ่ยเครื่องซักผ้าและโทรทัศน์นะคะมาให้นักเรียนร่วมกันคิดตัดสินใจเลือกซื้อตามความเหมาะสมตามความพึงพอใจตามประโยชน์ใช้สอยของเรานะคะส่วนข้อที่2หลังจากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนมาค่ะมาเปิดคำถามที่1ถึงคำถามที่10วันนี้เราจะได้ตัวแทนทั้งหมดกี่คนคะนักเรียน
1: 10 คน
0: กี่คนเอ่ย10 คนมาร่วมกันตอบคำถามนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์อะไรคะสถานการณ์ร้านค้าของฉันใช่ไหมคะมีร้านขายอะไรบ้างนะคะ
1: เคร
0: ื่องซักผ้ากับอะไรกับโทรทัศน์นะคะอย่างแรกเลยมาดูร้านที่1ขายอะไร
1: เคร
0: ื่องซักผ้าร้านที่2ขายอะไรเครื่องซักผ้าเหมือนกันทั้ง2ร้านเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนในฐานะเป็นผู้บริโภคเราจะเลือกซื้อเครื่องซักผ้าสัก1เครื่องเราจะเลือกซื้อจากร้านที่1หรือจากร้านที่2คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมคิดร่วมตัดสินใจหรือร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้ว่าในกรณีที่นักเรียนต้องการซื้อเครื่องซักผ้า1เครื่องนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านที่1หรือร้านที่2นะคะนักเรียนเลือกซื้อจากร้านที่1เพราะอะไรคะ
1: เพราะ
0: มันเปิดปิดง่ายเมื่อสักครู่เพื่อนๆก็ตอบไปแล้วนอกจากดูที่คุณภาพแล้วดูที่ประโยชน์ใช้สอยแล้วเราต้องมีการเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบราคาจากร้านที่1และร้านที่2ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นคุณครูนะคะคุณครูก็จะดูจากร้านที่1เครื่องซักผ้ามีกี่ช่องคะ1ช่องใช่ไหมคะสะดวกสบายในการซักในการอบแห้งต่อมาร้านที่2มีกี่ช่องคะเป็น2ช่องหรือ2ถังอาจจะแยกถังซักกับถังปั่นแห้งใช่ไหมคะถ้าเลือกความสะดวกสบายเราก็เลือกร้านที่1ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลือกที่ประโยชน์ใช้สอยได้เหมือนกันทั้ง2ร้านไหมคะเหมือนกันทีนี้เราต้องเปรียบเทียบที่อะไรเอ่ยอะไรคะ
1: ราคา
0: ว่า ร้านที่1และร้านที่2ร้านไหน

0: ที่มีราคาเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดใช่ไหมคะเราก็เลือกที่จะซื้อร้านนั้นนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนสังเกตไม่เอ่ยว่าทำไมต้องมีเครื่องซักผ้าถึง2ร้านเพราะอะไรคะ
1: เพราะได้จะให้คนต
0: ั
1: ดส
0: ิน
1: ใจซ
0: ื้อเพราะอะไรคะส่งมาให้เพื่อนหน่อยค่ะเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงมีเครื่องซักผ้าขายถึง2ร้านเลยคะ
1: เพราะว่าจะให้คนตัดสินใจซื้อค
0: ่ะเก่งมากนะคะเพราะว่าจะให้ผู้บริโภคเลือกที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านะคะเชิญนั่งค่ะเป็นการแข่งขันทางการค้าไหมคะนักเรียนเป็นไหมคะเป็นการแข่งขันทางการค้าเพราะว่ามีการขายสินค้าถึงกี่ร้านขึ้นไป2ร้านขึ้นไปจึงมีการเปรียบเทียบกันว่าร้านที่1หรือร้านที่2ดีกว่าใช่ไหมคะอาจจะดูหลายๆองค์ประกอบอาจจะเป็นราคาคุณภาพหรือแล้วแต่ผู้บริโภคเลือกที่พึงพอใจตัวเองมากที่สุดนะคะนอกจากเป็นเครื่องซักผ้าแล้วมีอะไรอีกนะคะนักเรียนอะไรเอ่ย
2: โทร
0: ทัศน์มีกี่ร้านคะ2ร้านถ้าเป็นนักเรียนจะเลือกซื้อจากร้านที่1หรือว่าร้านที่2คะร้านไหนเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกจากร้านไหนร้านที่1ใช่ไหมคะอาจจะเป็นที่มีความทันสมัยกว่าลูกเล่นได้เยอะกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเหมาะสมกับเราได้มากที่สุดใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็สามารถที่จะเลือกตัดสินใจได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะเป็นโอกาสที่จะให้เราได้คิดได้เลือกได้ตัดสินใจว่าเราจะเลือกซื้อโทรทัศน์จากร้านไหนมีทั้งร้านที่1และร้านที่2ซึ่งลักษณะนี้เป็นการแข่งขันทางการค้ามั้ยคะนักเรียนเป็นไหมคะเป็นนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าจากร้านใดร้านหนึ่งที่พึงพอใจมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเปิดบัตรคำถามจะมีคำถามที่1ถึงคำถามที่10เอามือลงก่อนนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนั่งตัวตรงค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามได้กับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนคำถามที่1เรายังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะเป็นคำถามอย่างไรถ้าหากว่านักเรียนเปิดคำถามแล้วนักเรียนสามารถตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมคะตอบได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าตัวเองจะตอบได้ไหมถ้าตอบได้เรามาดูคำถามที่1พร้อมๆกันขอเลขที่16ค่ะเราได้ตัวแทนแล้วนะคะขอเลขที่16ไปเปิดคำถามที่1เลยค่ะเราได้เพื่อนแล้วเลขที่16ลองเปิดคำถามที่1แล้วเราลองมาดูกันสิคะว่าคำถามที่1ถามว่าอย่างไรนักเรียนลองดูคำถามที่1เห็นไหมเอ่ยเชิญนั่งได้นะคะเลขที่16เราลองมาดูคำถามพร้อมๆกันถ้าใครมีคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะนักเรียนเราลองมาดูคำถามพร้อมๆกันเลยคำถามที่1นักเรียนคิดว่าการที่มีสินค้าประเภทเดียวกันออกมาวางขายในตลาดจำนวนมากเป็นผลดีต่อผู้บริโภคไหมคะดีไหมแล้วดีอย่างไรใครรู้

0: อบแล้วเก็บไว้ในใจขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าการที่มีสินค้าประเภทเดียวกันออกมาวางขายในตลาดจำนวนมากใช่ไหมคะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไรเอ่ย
1: หาได้ง่ายค่ะ
0: หาได้ง่ายแล้วอย่างไรอีกคะให้เราได้ทำไมเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายนอกจากหาซื้อสินค้าได้ง่ายทำให้เราทำไมอีกคะ
1: ตัดสินใจได้เยอะครับ
0: ตัดสินใจได้เยอะมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าได้ทำไมคะหลากหลายใช่ไหมคะเชิญนั่งนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยของคุณครูกันนะคะเราลองมาดูเฉลยของคุณครูกันว่าเป็นอย่างไรผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีและทำไมคะราคาถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะถ้าตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองเก่งมากๆเลยนะคะเราผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ดีและราคาถูกเพราะว่าเราได้มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านนั้นจากร้านนี้ได้หลากหลายใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นคำถามที่2เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวนักเรียนคนใดที่ออกมาเปิดคำถามแล้วอ่านคำถามให้เพื่อนฟังด้วยนะคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยหลังจากเราเปิดคำถามแล้วเราต้องทำอะไรอีกคะอ่านอะไรคะคำถามให้เพื่อนฟังรวมถึงเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางด้วยนะคะร่วมดูคำถามไปพร้อมๆกันขอเลขที่15ค่ะขอเลขที่15นะคะเพื่อนๆเงียบเสียงแล้วเลขที่15มาเปิดคำถามให้เพื่อนดูสิคะแล้วอ่านให้เพื่อนฟังด้วยว่าคำถามคืออะไรถือไมค์มาด้วยค่ะคำถามที่2ค่ะเปิดเลยเราลองมาลุ้นคำถามกันสิคะว่าคำถามเป็นอย่างไรลองอ่านคำถามให้เพื่อนฟังนะคะว่าคำถามถามว่าอย่างไรนักเรียนเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังคำถามของเพื่อน
1: มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงและมีคุณภาพมากขึ้น
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะคำถามในข้อที่2นะคะใครรู้คำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงและมีคุณภาพมากขึ้นนักเรียนทราบไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่ามีปัจจัยใดบ้างคะที่ส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงและมีคุณภาพมากขึ้นขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบคำถามค่ะลองตอบสิคะว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้สินค้าลดลงและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
1: มีหลายชนิดครับ
0: มีสินค้าหลายชนิดใช่ไหมคะเชิญนั่งนะคะนักเรียนปลายทางตอบว่าอย่างไรกันคะสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะแล้วเราลองมาดูคำตอบของคุณครูกันเลยพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วมาดูเลยมีอะไรคะมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายรายใช่ไหมคะทำให้ส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงนั่นเองเพราะว่ามีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันจำนวนหลายรายนะคะต่อไปจะเป็นคำถามที่3

0: คำถามที่3ถ้านักเรียนออกมาแล้วนักเรียนสามารถอ่านคำถามได้ไหมเอ่ยอ่านได้ไหมคะอ่านได้อ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งขอเลขที่10ค่ะเลขที่10ออกมาเปิดคำถามที่3เลยค่ะคำถามที่3ว่าอย่างไรเปิดแล้วอ่านให้เพื่อนฟังด้วยนะคะคำถามที่3นักเรียนสามารถอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนก็ได้นะคะนักเรียนเรามาดูคำถามที่ถามกันเลยว่ายังไงคะ
1: ราคาที่ขายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจะส่งผลอย่างไร
0: คำถามที่3ถามว่าร้านค้าที่ขายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจะส่งผลอย่างไรคะเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบคำถามค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบคำถามนักเรียนเงียบเสียงค่ะร้านค้าที่ขายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจะส่งผลอย่างไรคะนักเรียนทำไมขายสินค้าดีคุณภาพดีทำให้มีอะไรเยอะคะ
2: ลูกค้าเยอะคะ
0: มีลูกค้าเยอะใช่ไหมคะราคาก็ถูกด้วยส่งผลให้ขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองเก่งมากนะคะต่อไปคำถามที่4ขอเลขที่9ค่ะเลขที่9ออกมาแล้วเลขที่9ลองเปิดคำถามที่4และอ่านคำถามให้เพื่อนฟังด้วยนะคะนักเรียนเงียบเสียงนะคะนักเรียนดูคำถามที่4เลย
3: ในฐานะผู้บริโภคเมื่อสินค้ามีราคาถูกลงจะส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร
0: เชิญนั่งค่ะในฐานะผู้บริโภคเมื่อสินค้ามีราคาถูกลงจะส่งผลต่อนักเรียนยังไงทำให้เราทำไมคะตอบดังๆพร้อมๆกันค่ะทำให้เราทำไมซื้อสินค้าได้มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยเรามาดูคำตอบกันเลยว่าทำให้ซื้อสินค้าทำไมมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าสินค้ามีราคาถูกลงส่งผลให้เราซื้อสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองต่อไปจะเป็นคำถามที่5ขอเลขที่5ค่ะเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยเลขที่5มาเปิดคำถามที่5เลยเพื่อนๆเราอ่านคำถามไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำถามที่5อ่านพร้อมกันเลยค่ะ
4: เหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง
0: เหตุผลอย่างไรคะที่ทำให้ราคาสินค้าลดลงรู้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบไหมคะเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันไปเลยไหมคะเหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่ทำให้ราคาสินค้าลดลงนั่นคือมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันทำไมหลายรายก็เลยทำให้สินค้าทำไมคะราคาลดลงนั่นเองต่อไปคำถามที่6ขอเลขที่21ค่ะวันนี้เลขที่21มาไม่เอ่ยมาแล้วนะคะเลขที่21มาเปิดคำถามที่6ค่ะนักเรียนภายในห้องสามารถร่วมอ่านคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนนักเรียนเปิดเลยคำถามที่6ค่ะนักเรียนดูคำถามที่6พร้อมกัน

0: ว่าอย่างไรคะ
1: ทำไมร้านค้าจึงลดราคาสินค้า
0: ทำไมร้านค้าจึงลดราคาสินค้าใครรู้คะขอเป็นกลุ่มที่2ตอบคำถามเลยค่ะทำไมร้านค้าจึงลดราคาสินค้าเชิญนั่งค่ะ
2: จะให้ผู้บริโภคซื้อมากขึ้นครับ
0: อยากให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าของร้านของเรามากขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากนะคะนักเรียนเพราะต้องการขายสินค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองต่อไปคำถามที่7ค่ะขอเลขที่7ค่ะเลขที่7ไม่มาใช่ไหมเอ่ยงั้นเลขที่7มาแล้วนะคะถือไมค์มาด้วยต่อไปนะคะคำถามที่7เรามาอ่านคำถามพร้อมๆกันกับเพื่อนเลยนะคะนักเรียนลองดูคำถามที่7พร้อมๆกันในเพื่อนๆในห้องลองอ่านพร้อมๆกันสิคะคำถามที่7คือ
2: วิธีการเลือกซื้อสินค้าที่ลดราคาอย่างไรจึงจะเหมาะสม
0: คำถามที่7นะคะวิธีการที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ลดราคาอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะนักเรียนลองตอบคำถามสิคะเรามีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรจึงจะเหมาะสม
3: ดูจากประโยชน์ครับ
0: ดูจากประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมคะเก่งมากเลยเราต้องดูที่คุณภาพดีตรงกับความต้องการและประโยชน์ใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุดนะคะต่อไปจะเป็นคำถามที่8นะคะขอตัวแทนเลขที่17ค่ะเลขที่17ออกมาเปิดคำถามที่8เลยคำถามที่8ถามว่าอะไรเอ่ยนักเรียนสามารถร่วมดูคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะเรามาดูคำถามที่8กันเลยถามว่าอย่างไรคะนักเรียนทำไมอ่านพร้อมๆกันค่ะทำไมจึงทำไมจึงต้องมีการโฆษณาสินค้าคะเชิญนั่งค่ะนักเรียนทำไมจะต้องมีการโฆษณาสินค้าคะกลุ่มที่2ถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะทำไมจึงต้องมีการโฆษณาขายสินค้าคะนักเรียน
1: จะได้มีคนเข้าไปสนับสนุนซื้อค
0: ่
1: ะ
0: จะได้มีผู้บริโภคเข้ามาสนับสนุนซื้อสินค้าของเราใช่ไหมคะเพราะต้องการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนมากนั่นเองต่อไปคำถามที่9ขอเลขที่6ค่ะเลขที่6ออกมาเปิดคำถามที่9เลยเราลองมาดูคำถามที่9พร้อมๆกันนะคะนักเรียนดูคำถามที่9ลองอ่านให้เพื่อนฟังเลยว่าคำถามที่9ถามว่าอย่างไร
4: นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าตามโฆษณาอย่างไร
0: นักเรียนมีวิธีการเลือกสินค้าตามที่โฆษณาอย่างไรคะเรามีวิธีการเลือกอย่างไรถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
3: เหมาะสมกับตัวเราครับ
0: เหมาะสมกับตัวเราใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยลองดูคำตอบของคุณครูพร้อมๆกันนะคะดูว่ามีคุณภาพจริงตามที่โฆษณาหรือไม่และราคาพอซื้อได้ไม่แพงจนเกินไปนะคะนักเรียนต่อไปข้อสุดท้ายแล้วขอเลขที่10ค่ะไปแล้วเลขที่10ไปแล้วใช่ไหมคะขอเลขเอาเงียบเสียงขอเลข22ค่ะขอเลขที่22นะคะ22ถือไมค์มาด้วยค่ะเพื่ออ่านคำถามให้เพื่อนฟังเปิดคำถามสุดท้ายคำถามที่10กันเลยเรามาดูคำถามที่10พร้อมๆกันนะคะ
5: นักเรียนคิดว่าถ้าผู้ผลิตลดต้นทุนการผลิตราคาสินค้าถูกลงส่งผลให้สินค้า ไม่มีคุณภาพเป็นผลกระทบต่อใคร
0: นักเรียนคิดว่าผู้ผลิตลดต้นทุนการผลิตราคาสินค้าถูกลงส่งผลให้สินค้าไม่มีคุณภาพเป็นผลกระทบต่อใครคะนักเรียนตอบพร้อมๆกันดังๆสิคะผู้บริโภคแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยเป็นผลกระทบของผู้บริโภคสินค้านั่นเองนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากนะคะเงียบเสียงค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูขั้นปฏิบัติกันนะคะเราจะมาทำชุดกิจกรรมในหน้าที่28ค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาวันนี้เราจะมาทำใบงานที่6นะคะในเรื่องร้านของฉันค่ะอยู่ในหน้าที่28นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูช่วยแนะนำดูการทำใบงานของนักเรียนและให้คำแนะนำตามความเหมาะสมด้วยนะคะคำชี้แจงในใบงานที่6เรื่องร้านของฉันนะคะครูให้นักเรียนวางแผนการขายผลไม้ของตนเองเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลไม้ได้มากกว่าร้านของเปรมปิดาแล้วตอบคำถามนักเรียนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะถ้าเห็นแล้วลงมือทำได้โดยไม่ใช้เสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางลงมือทำชุดกิจกรรมได้เลยค่ะ

เหมาะสมลงมือทำเลยค่ะได้กว่าหรือแพงกว่าถูกกว่าต้องโลละเท่าไหร่อย่างน้อยๆต้องโลละเท่าไหร่เขียนเลยเขียนเลยชมพู่เป็นปิดาขาย25เราคนขายเท่าไหร่เราคนขายเท่าไหร่20เขียนก่อนเขียนตรงนี้ก่อนต่อไปเป็นปิดาขาย20เราต้องขายเท่าไหร่18ได้ไหม18ก็ได้แล้วเรียกเสียงนะคะได้ต่อไปแตงโมขาย25บาทเราควรขายเท่าไหร่เอ้ยสักได้เราต้องขายเท่าไหร่

ต้องตั้งราคาให้ทำไมถูกกว่าร้านของใครเราต้องตั้งราคาให้แพงกว่าหรือสูงกว่าถูกกว่าสิเราก็ต้องเขียนว่าตั้งราคาให้ถูกกว่าต่อไปเขียนก่อนข้อนี้

0: าถูกสดใหม่
1: มีประโยชน
0: ์เขียนไปก่อน

ข้อนี้ก่อนนักเรียนจะตั้งราคาผลไม้อย่างไรเพื่อให้มีคนมาซื้อร้านของตนเองต้องตั้งให้ถูกลงด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องทำไม

ดีและ

ไหมคะถูกกว่าหรือแพงกว่าอ้าวเขียนได้เลยเขียนเลยได้ตั้งราคาให้ถูกกว่าร้านอื่นอ้าวเขียนเลยตั้งราคาให้ถูกกว่าร้านอื่น

บริโภค

0: ขียนว่าผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายอ่ะเขียนเลยผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายอ่ะนักเรียนทำงานเรียบร้อยหรือยังคะเงียบเสียงทำงานเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนบางคนทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนทํางานเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนสามารถเขียนเฉลยลงในใบงานของตนเองได้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของตนเองได้นะคะมาดูเฉลยของคุณครูกันเลยผลไม้สดจากไร่นะคะคุณครูก็ตั้งราคาส้มราคาละเท่าไหร่30จากร้านของเปรมปิดาขาย35ใช่ไหมคะครูก็ตั้งเป็น30ต่อมาชมพู่ร้านของเปรมปิดาขาย25ครูก็ตั้งเป็นราคา20บาทต่อมาเงาะร้านของเปรมปิดาขาย25นะคะครูก็ตั้งเป็น18บาทนะคะต่อไปแตงโมขายเท่าไหร่เอ่ย25บาทครูก็ขายเป็น20บาทต่อไปน้อยนา25บาทครูก็ขาย20และสุดท้ายมังคุดนะคะ28บาทครูก็ขายเหลือ25บาทนะคะนักเรียนแล้วเราลองมาดูคำตอบว่านักเรียนวางแผนการตั้งราคาขายผลไม้อย่างไรเราต้องตั้งราคาให้ทำไมคะขายถูกกว่าร้านของเปรมปิดาแต่ไม่ให้เราขาดทุนนั่นเองข้อที่2ค่ะนักเรียนจะตั้งราคาผลไม้อย่างไรเพื่อให้มีคนมาซื้อผลไม้ที่ร้านของตนเองคือตั้งราคาให้ถูกกว่าร้านของเปรมปิดานั่นเองและข้อที่3นะคะการแข่งขันทางการค้ามีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรทำให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกและเลือกตัดสินใจได้หลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะมีการนำทรัพยากรมาใช้เกินความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนะคะแล้วก็ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเสื่อมลงนะคะต่อมาผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะจะลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาที่ถูกลงส่งผลให้สินค้าไม่มีคุณภาพนั่นเองและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วยนะคะนักเรียนในวันนี้ใครมีข้อสงสัยใดๆเอ่ยมีไหมคะใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างคะถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะก่อนอื่นเลยหลังจากที่นักเรียนทำชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมีไหมคะถ้าไม่มีแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดถึงความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้ไป
4: เป็ดน้อย
5: ตอนโตขึ้นอยาก

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
2: RCA ครับ
0: RCA
2: พระรามเก้า
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ็งค่ะมาดูโชว์ชงเซ็งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชว์ชงเชง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อหายเขียง
0: หม้อหายเขียงพี
2: ่เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: ค่ะแสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: แล้วก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลยค
0: ่ะไฟขนลุกเลยนะโอ้เพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: ็นไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมายเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะคร
0: ับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ด
1: เจ๋งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
1: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหชอบใช่ไหมน้องบอส
3: มันคนละ
0: ก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีเนาะมีเสียง
1: อ
0: ุปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะปองแปงเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
3: จะให้เสียงมาพูดคุยก
0: ันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตางั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหมดีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
4: ขึ้นเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
4: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
5: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
3: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมคร
5: ับ โหโหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
3: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
5: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
5: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
6: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรมาก
1: เปล่งเสียง
0: โอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
2: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยามาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
1: ให้อาจารย์เป่าก่อน
3: มันสูงข
0: ึ้
3: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงขออาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มขออาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในสั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงขออาจารย
2: ์เสียงมันจะสูง
0: ขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหม น้องกัสดีมากขออาจารย
3: ์งั้นก็แปลว่านกหวีดก็เป็นอย่าง
0: นี้นกหวีดก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
2: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
2: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
5: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
2: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
3: ไม่เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: ครับ
0: ไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
3: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
3: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคยเอาลงไปในน้ำจ
0: ุ๋
3: มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขมันจะบ๊อกบ๊อก
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
3: ค่ะ
0: ดีมาก
5: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่

0: น้องผิงหยาง
1: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้คุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่ผิงหยางครับช่วยอาจารย์หน่อย
2: ครับ
1: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
3: ร
1: ู้
3: สึกว่าอย่างเงี้ยคร
1: ับมันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้แบบอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเน
3: า
1: ะ
3: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว
1: ่
3: า
1: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบนึงเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้
3: มันเหมือนมีย ุ
1: บเหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอีกรอบนะแนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื
3: ่นเหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็วมาก
1: ไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องกัสก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาว
3: คลื่นตามยาว
1: แล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
0: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
1: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
0: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
2: ์หูกล่องเสียง
1: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
2: กล
1: ่
2: องเสียง
1: กล่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
2: ปาก
1: นี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
2: คลื่น
1: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
2: คลื่นของเสียง
1: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังนะ
3: ตัวประกันตัวประกัน
1: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเส
3: ีย
1: งไป
3: เหมือนอันนี้เลย
1: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศครับผม
2: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
3: 2
2: ประเภท
1: ประเภทที่1ตาม
2: ขวาง
1: แล้วประเภทที่2
2: ตามยาว
1: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
2: คลื่นตามยาว
1: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของอาจารย์นี่ซ่อมสี

0: ียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงเนี้ยสั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจาน1ใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานสิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ
1: ค
0: ือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
1: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะ
1: มัน
0: สั่นอยู่นะโอ้นะนะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
1: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
2: โอ้โหน้องบอสขอสแสลงเลยนะครับ
3: น้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
1: โอ้ยมันเข้ามา
0: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

0: สำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดขึ้นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเน
2: า
0: ะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่
1: น
0: เหมือนนวดเท้า
1: เหมือน
0: มันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วนะมาแล้ว
1: โอ้โห
0: อันนี
1: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิด
0: อันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
3: อโอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
4: มันเหมือนมด
0: เหมือนหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
1: ผมสังเกตอะไรอะคร
0: ับ
1: คือพอวอลลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลลุ่มสักเล็กน้อย
5: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนี่สังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
6: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูซิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นแล้วมาแล้ว
5: โอ๊ยมันเป็นวงกลมอีก
0: แล้วเอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
1: ไหมกลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เออาจารย์เททรายเพิ่มนะเอาล่ะเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
1: คลื่นเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาแหละเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
5: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
3: ที่ติ๊กเปิดเผยที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคย
0: และนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้งสองอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
3: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเอง สำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างนึงที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่าย

0: มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นปู่ทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาภรณ์เตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกลิ่นโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่สองตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้เป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่ง

ที่คิดคนขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หนึ่งของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการ
ทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีภาระในการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

ป้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าตัวโนมานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้สายไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่ร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรตัวเนาะอร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตัวเนาะตัวเนาะชอบเลยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้อง
รู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ก
1: ตีโ
2: บ้ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่อะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะ

0: อย่าลืมโอนตังค์นะพี
1: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
1: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
1: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
3: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อปจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อปได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็น้ำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อปก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดบิ๊ดนะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากมั้ย
6: ยากยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
6: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
6: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่มั้ยน้องแคนดี
7: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
8: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
8: ย่างนี้ใคร
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
9: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
10: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
10: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
11: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
12: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
13: อันนี้ก็ได้แค่
14: มัน
15: ต้อง
14: มัน
15: ข
14: ัด
15: ไ
14: หมระวัง
15: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
16: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาทของ
17: ข้างบนเขาจะว่าเอาประสาทแบบ
18: ข้างบนกี่ก้อนอ่ะ
16: เออใช่ง่ายนะแล้วก็แค่ตัดอ่ะใช่แล้วแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะก็ทำสลัก
19: เออโอเค
16: เอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
19: วงกลมทำยังไงอะ
2: วงกลมก็ปั้นไง
19: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
2: เสียบไว้ข้างบนอ
16: ๋อได
19: ้โอเคเริ่มแล้วนะ
16: เริ่มได้เหรอ
19: เราไปเอาแข็ง
10: ไอไปมีตังแอน
16: ไอจะไปยกน้ำแข็งกับ
10: เราจะไป
16: ไอไปยกอันใหญ่กับแคนดี
10: ้จะช่วยเดี๋ยวช่วย
19: ไปทำมาแอนนี่
16: ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
11: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
16: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
1: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

กิจย่อยที่1ล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมอ่ะล้มพินโบ

0: เหมือนเราไปเล่นบอลลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้อง

0: ห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
1: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับ
2: สู้ๆตั้งๆตั้งๆตั้งๆตั้ง
1: ๆครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
2: เวลาโรยกลัวมันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
3: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดทรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
2: นวด
3: เอาเกลือโรยให้หมดเลยเอามานี่ต่างๆของมา
4: เอาตรงนี้อ
5: ่
4: ะ
5: พี่แบบออกไป
4: ทำให้ละลายนะเนี่ย
5: มันทำให้ละลายด้วย
4: ทำให้ละลายด้วยนะ
5: คนจะเห็นว่าต่างๆเป็นคนที่
2: ให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อบไม่ผ่านก็ทำใหม่
1: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
6: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
1: ภารกิจย่อยข้อที่2
2: ก็ตั้งขออ่านก็พอ
4: สนาม
2: ภารกิจย่อยที่2สเก็ตหมุนตัวไปใส่น้ำแข็งสร้างยอดขอคอย
1: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
3: ้ก็ภารกิจย่อยของที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
3: ชอกก่อนน่ะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
2: เอาวางไว้ตรง

0: แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอ่ะแล้วก็ติกหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะ
1: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขูดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขูดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขูดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดประสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ยากมากอ่ะกลับไปบ้านกล้ามขึ้นแน่เลยพอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: โถน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับเหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีครับตอนนี้เนี่ยประสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยประสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นสะอาด

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม้
1: ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยย่ารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งนะทำไมครับ
6: ตลก
0: คือมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ
6: ไม่เคยทำ
0: เออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ไอ้ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกสนุกดีใช่ไหมต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกป่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย้าคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายๆเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิด
0: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีค
0: ่
11: ะ
0: ไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
11: หม
0: ุ
11: นไม่ได้
12: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปร

0: สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้แต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับ

0: แล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มา
1: ครับ
0: ว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งลดเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ครับก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: นี่ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์

0: ไอ้น้ำท่วมคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล
1: ่
0: แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั
0: ้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: นะที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดง่ายแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ที่เรากำลังทำอันนี้ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: อาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของแฟนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์ครับ
1: เพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
0: ่อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประ

0: าณการเอาไว้ครับ
1: นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อมาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดป่วนของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: ครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
0: สำหรับธนาเราจะนะว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
2: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: Tata.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหมโอเค

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็10.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่ได้สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนคุณพ
1: ่
0: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
1: ไป

ระวังนะระวัง

คราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ตื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็ว

ใจไหมครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: สนใจไหมครับอะไรครับ
1: จะให้น้องๆทั้ง2ทีมทำเสียงกลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
0: เออเลยจากลำคอรู้ได้ไหม
2: เตะนี่ออกเลย
0: เลยใครก็ทำได้

0: องทำแบบฮัทเช่แบบนี้ดู
1: มูยาย
2: อาจจะหายใจเข้าไม่เอาเจ็บแป๊บ
3: สุดท้ายแล้วนะเก็บเสียงดีๆนะเอาปล่อยเต็มที่เลยนะคะ1 2โอ้โ
2: หร้านี้คิดเดียวเลย
3: ต่อไปทีมของน้องแทนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะมารวมกลุ่มกันพร้อมหรือยัง1 2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเอาใหม่นะคะ1 2 3รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3ร้อยจุด
1: เลยจุดร้อยจุดหนึ่ง
3: ร้อยจุดอะไรร้อยจุดแปดไม่ใช่ร้อยจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเสียงพี่เบลก็เลยทำให้ค่าออกเพิ่มขึ้นมาไม่กี่ร้อยจุดหนึ่งหายไปร้อยจุดหนึ่งเท่านั้นเองทำให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังมากๆ
4: จมูกแล้วก็ตะโกนออกไปนะคะ
3: ใช้อะไรตะโกนท้องหรอหรือว่าเสียงจากตรงไหนคะจากลำคอแล้วมาถามพิมน้องธนาบ้างดีกว่าว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะให้เสียงการกรนของเราเนี่ยดังเหมือนกันเอาใครดีคนนี
2: ้ได้คำปรึกษาจากน้องคนนี้ค
3: ่ะใช้เทคนิคอะไรคะ
5: การสูดอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่อนลงมาม
3: าไหนลองโชว์อีกรอบสิครับ1 2 3โอ้ดังขึ้นจริงๆด้วยแล้วในกลุ่มมีเทคนิคอะไรอีกมั้ยคะ
2: อ๋อเนี่ยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทําเสียงมันหมูแล้วแบบเอาออกมาดังๆ
3: ให้เส
2: ีย
3: งมันหมูไหน
2: ใช่โชว์หน่อย
3: 1ดังจริงๆด้วยดังไม่แพ้กันเลยอันนี้ก็สรุปได้นะคะนั่นก็คือเสียงคือการหายใจของเรานะคะผ่านจมูกเข้าไปถึงในคอนะคะแล้วก็ผ่านหลอดลมของเราแล้วก็สะท้อนออกมาทางจมูกทำให้เกิดเสียงนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆในการออกแบบเสียงนะคะทำให้การกรนของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยค่ะ
2: ทำไมถึงกรนนะเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
6: ง่ายๆไปเลย
3: ตัด
2: นั่นแหละตั้งนั่นแหละ

0: จำลองการกลนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
1: เริ่มเลยลองทำดู
2: ทำเลยค่ะ
0: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
3: ไม่ไม่ว่าเหมือนออก
0: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกลนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบายเพื่อค้นหา
1: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
2: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนๆอยู่นี่กลนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
2: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกลนนี่นะดูนี่น้องธนาค่ะ
3: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็ผ้ามาห่มตัวเอง
0: พี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
2: เพื่อใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
3: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
2: เพราะว่ามันน่าจะ
3: ก็บอกว่า
2: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
3: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
2: เนาะแก้
3: วิธีแก้เหร
2: อก็จะแบบ
3: คงต้องใช้เครื่องช่วย
2: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะเข้าไป
3: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
2: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอดผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
3: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกลนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มานอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็รองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะแต่ส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลัวอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอาแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งกรนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามป่วนๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook แฟนเพจรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด20โมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ไฟมาพัดลมมาทีวีมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันสามารถเปิดได้มันเป็นเพราะว่าพี่มันเป็นเพราะว่าพี่พี่เป็นคนกดปุ่มเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์มันขึ้นมาเองแหละครับ น้องๆเนี่ยคงเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มันเลยทำงานได้เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปในรูที่มี2รูบ้าง3รูบ้างหลังจากนั้นไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็มีหน้าที่แค่กดสวิตช์ใช้งานมันครับแต่เอ๊ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟฟ้าก็มาเลย

0: แล้วไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในรูที่เราเสียบปลั๊กหรือเปล่าไฟฟ้ามาจากไหนกันแน่มาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ครับอย่างเช่นเตารีดที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้รีดผ้าให้เรียบได้ครับหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการหุงข้าวให้สุกและนอกจากนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าก็เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นพัดลมที่หมุนอยู่หรือว่าใบพัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่ใช้ปั่นน้ำผลไม้กันนี่แหละครับและยังสามารถเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนมาจากพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับและพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองนึกภาพตามพี่นะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นไฟก็จะดับหม้อข้าวก็ไม่สามารถใช้ได้พัดลมก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันแค่นึกเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับเนี่ยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นำไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปทั่วทุกที่นะครับและเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นนักเดินทางด้วยนะครับไฟฟ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่มีสายไฟอยู่น้องๆสังเกตดีๆนะครับลองเดินออกมาหน้าบ้านและดูที่หน้าบ้านจะมีสายไฟพาดอยู่นั่นแหละครับมันก็จะต่อเข้าบ้านของเราทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองครับทีนี้พอเราเสียบปลั๊กตัวผู้ที่มันติดอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มันมี2ขาหรือว่า3ขาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในปลั๊กตัวเมียที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีรูอยู่นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเท่านี้เราก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วครับ
1: คำถามอุปกรณ์ตัวไหนทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคำตอบสายไฟทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินทางต่อได้ถ้าหากไม่มีสายไฟตอนนี้เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าในบ้านของเรามาจากสายไฟสีดำๆที่ถูกส่งมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแต่น้องๆรู้ไหมว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลากหลายวิธีไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะมาจากเขื่อนกั้นน้ำโรงเผาเชื้อเพลิงแบตเตอรี่หรืออาจจะมาจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้เริ่มกันที่เขื่อนกั้นน้ำน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวเขื่อนกั้นน้ำกันใช่ไหมเขื่อนจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากที่สูงไหลลงทะเลทั้งหมดเพื่อให้เรามีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่ก็จะปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลลงไปเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขื่อนมีน้ำไว้ใช้ด้วยซึ่งเวลาเขื่อนปล่อยน้ำจะปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและภายในเขื่อนกั้นน้ำจะถูกติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมไว้ขวางทางน้ำภายในไดนาโมจะมีแกนกลางที่พันด้วยลวดทองแดงถูกล้อมรอบด้วยแม่เหล็กซึ่งเมื่อเขื่อนค่อยๆปล่อยน้ำกระแสน้ำจะพัดให้แกนไดนาโมหมุนเกิดการรวมตัวของประจุไฟฟ้ารอบๆขดลวดทองแดงและเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าแล้วโรงงานเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ยังไงโรงงานจะเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำในหม้อให้ระเหยเป็นไอน้ำสร้างไอน้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันให้หมุนผลิตไฟฟ้าส่งไปที่สถานีเก็บไฟฟ้าต่อไปต่อมาเป็นการเกิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราไม่ต้องทำให้แกนที่พันลวดหมุนแล้วแต่เป็นการเอาแผ่นตัวนำไฟฟ้า2อันที่มีประจุขั้วบวกและขั้วลบจุ่มลงไปในสารละลายที่นำไฟฟ้าเกิดการวิ่งเข้าออกของประจุจนเป็นพลังงานไฟฟ้าและจะถูกเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่แต่พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่นี้มีข้อจำกัดเมื่อใช้หมดก็ต้องทำการชาร์จไฟฟ้าอีกครั้งและรูปแบบสุดท้ายเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงโดยแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นวัสดุพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วการทำงานของโซลาร์เซลล์จะทำเฉพาะตอนที่มีแสงแดดเพื่อคอยรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำให้ประจุไฟฟ้าภายในแผงโซลาร์เซลล์เกิดการเคลื่อนที่วิ่งกันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปที่โรงเก็บไฟฟ้าต่อไปและนี่

0: 8คือแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้กันในโลกของเราทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านของเราได้ตลอดเวลาคำถามระหว่างเขื่อนเก็บน้ำหรือแผงโซลาร์เซลล์การผลิตไฟฟ้าแบบใดที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมคำตอบเขื่อนเก็บน้ำนั่นเองเพราะเขื่อนสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลไปในทิศทางที่มีไดนาโมไดนาโมนี่เองทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อน้ำจากเขื่อนไปทำให้แกนไดนาโมหมุนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังบ้านเรือนได
1: ้วันนี้เราอยู่กับแหล่งพลังงานอันจิ๋วนั่นก็คือไดนาโมไซมินินะครับจริงๆแล้วเจ้าไดนาโมไซมินิเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือประดิษฐ์หรือทำการทดลองอะไรเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าของสิ่งนี้เนี่ยคือไดนาโมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไดนาโมที่เราเข้าใจมันคือแกนขดลวดที่อยู่ท่ามกลางแม่เหล็กซึ่งไดนาโมตัวนี้มีการทำงานคล้ายกับไดนาโมที่อยู่ภายในเขื่อนหรือไดนาโมที่อยู่ภายในโรงงานเผาเชื้อเพลิงแต่เราจะใช้การหมุนแกนไดนาโมด้วยพลังงานลมตอนแรกคือการติดตั้งไดนาโมเข้ากับเสาแล้วติดตั้งใบพัดเข้ากับไดนาโมทดสอบการหมุนด้วยการเป่าลมดูด้วยนะครับว่ากังหันลมจะหมุนตามแรงลมหรือเปล่าแล้วต่อด้วยการประกอบบ้านจำลองกัน

่แหละครับการทำงานของไดนาโมที่เปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทำให้ไฟจิ๋วในบ้านของเราติดขึ้นมาได้การทดลองต่อไปเป็นการพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าในเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านสายไฟสีดำเข้าสู่บ้านของเราแต่ทำไมไฟถึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นก็เพราะว่าบ้านของเรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรควบคุมการทำงานของไฟฟ้านั่นเองครับ

ทำการติดตั้งถ่านแล้วต่อด้วยการติดตั้งหลอดไฟโดยเน้นที่ขาไฟข้างใดข้างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรานำไฟไปสัมผัสกับอีกฝั่งหนึ่งไฟก็จะติดทันที

การทดลองแรกเป็นการจำลองการสร้างไฟฟ้าในรูปแบบที่1ก็คือการใช้พลังงานลมที่สามารถหมุนใบพัดกังหันลมซึ่งหมุนได้อยู่แล้วและใช้ติดตั้งกับแกนผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือไดนาโมจิ๋วจนเมื่อมีลมพัดให้กังหันหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะทำงานการหมุนจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าถ้าสแกนเข้าไปดูระหว่างที่กังหันลมหมุนการขดลวดก็จะเกิดประจุบวกและลบรอบๆและเมื่อหมุนไปสักพักประจุพวกนั้นก็จะวิ่งชนกันทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟในบ้านส่องสว่างโมเดลนี้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยส่วนมากความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในบริเวณชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศมาถึงการทดลองที่2คือระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เรียกว่าวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าก็คือเส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปทั่วบ้านถ้าเกิดไฟฟ้าไหลได้ครบรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานเหมือนกับการทดลองที่เราใช้ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลไปตามวงจรที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้หากเราติดขาหลอดไฟไว้ฝั่งเดียวจะเห็นว่าหลอดไฟไม่สว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรแต่เมื่อเราเอาขาหลอดไฟไปแตะทั้งสองฝั่งไฟก็จะสว่างเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรซึ่งในบ้านของเรามีการประยุกต์ใช้โดยให้สวิตช์ไฟเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเมื่อเราทำการปิดไฟสวิตช์ไฟก็ถูกยกขึ้นทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานแต่เมื่อเรากดเปิดสวิตช์ไฟก็จะทำการเชื่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งการต่อวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมี2แบบแบบแรกให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีรูเสียบปลั๊กหลายรูแต่มีสวิตช์ไฟแค่อันเดียวเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟอันนั้นรูปลั๊กทุกรูก็จะใช้ไม่ได้เลยเราเรียกว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบที่2ให้นึกถึงปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ไฟหลายอันซึ่งเมื่อเราปิดสวิตช์อันใดอันหนึ่งสวิตช์อันอื่นที่เปิดก็ยังทำงานอยู่เป็นเพราะวงจรที่ต่อกันแบบคล่อมไปมาเมื่อปิดสวิตช์อันหนึ่งก็จะมีทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปอีกทางและครบวงจรเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคำถาม

0: จากภาพที่เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานหรือแบบอนุกรมคำตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนของวงจรเท่ากันวงจรไฟฟ้าแบบนี้ถ้าสายไฟขาดแม้แต่เพียงเส้นเดียวจะมีผลให้วงจรเปิดทั้งวงจรทำให้หลอดไฟดับหมด
1: และนี่คือเรื่องของไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและประโยชน์มากมายเลยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดเครื่องทุ่นแรงต่างๆให้กับมนุษย์นะครับแต่น้องๆสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับและนี่คือนาฬิกาที่ใช้ใส่ถ่านเพื่อดูเวลาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้หรือแม้กระทั่งวงการการแพทย์เองก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับโดยการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพื่อทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งครับแต่นอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ยังมีโทษด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเราไม่ระวังเนี่ยอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปจับไฟฟ้าด้วยมือเปล่าหรือว่าเวลาที่มือเราเปียกๆแล้วเราไปเสียบปลั๊กไฟก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนไฟช็อตหรือการโดนไฟดูดได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้น้องๆลองดูนะครับนี่แหละครับคือการโดนไฟดูดการโดนไฟช็อตน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับการโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยอาจทำให้ร่างกายของเราชาหรือว่าอวัยวะบางส่วนของเราเนี่ยอาจโดนเผาไหม้และถูกทำลายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีสติและใช้อย่างระวังนะครับดึงปลั๊กทุกครั้งและปิดสวิตช์เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ไฟฟ้าสร้างประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้อง
0: ๆคำถามพฤติกรรมไหนที่ไม่ช่วยประหยัดไฟระหว่างใส่ของร้อนแช่ไว้ในตู้เย็นกับดึงปลั๊กกาน้ำเมื่อน้ำร้อนแล้วคำตอบคือการแช่ของร้อนไว้ในตู้เย็นเพราะการนำเอาของร้อนจัดใส่เข้าไปในตู้เย็นทันทีทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้นตู้เย็นก็ต้องทำงานปรับอุณหภูมิข้างในตู้นานขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิในตู้กลับมาเป็นปกติเป็นการสิ้นเปลืองไปอย่างมากบิลค่าไฟมาทีก็จะแพงหูฉี่เลยทีเดียว

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการ

0: อัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้ำที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบาย

แก๊สบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลนนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีแต่คุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่าอะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากก็เราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: คั่วลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขม
0: อือ
1: แล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ
1: ้
0: ะทุกวันไหมจ้ะ
1: หยุดมาอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่ว
0: แล้วก
1: ็ไก่ทอดซอสมะแขวน
0: ม
1: ีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

ของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่เนาะว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากอร่อยมากๆมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มๆมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแครนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนวาต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะ
ตาม GPS มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพสมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: รื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแก๊สเนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกตามไปต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มันกลางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักแล้วก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อันนี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุ้นไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะ

0: ก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
1: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาว อันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่าน

0: ถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติตีท้องตลาดโดยมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วแล้วก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาถ่านหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยึดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
2: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
2: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี่
3: ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
2: เป็นมะลิทั้งหมด
3: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
2: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
3: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
2: ครับ
3: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
2: อ๋อเป็น2พันธุ์นี
4: ้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินเป็นต้นครับ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: จ
3: ุ
2: ดเริ่มต้น
3: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
2: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
3: ได้เลยครับ
2: พาทัวร์หน่อยนะ
3: ครับผม
2: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
3: ครับครับ
2: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
3: นี่ดอกกำลังสวย
2: เลยพี่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
3: ใช่เลยครับอันนี้
2: ทั้งหมดไร่นี
3: ้ใช่เลยครับ
2: มันยังไม่แบบยังบานเลย
3: ครับ
2: เราจะเก็บแบบนี้หรอหรือยัง
3: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับก็คือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
2: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดขึ้นมาแบบนี้เลย
3: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆ
2: คุมไว้
3: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
2: แล้วก็ดึงแค่นี้
3: ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
2: ช้ำเลย
3: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
2: คุมไว้อย่างนี
3: ้ครับผมคุมแล้วดึงโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
2: นี่นะครับคุณผู้ชม

0: เราเจอใช้คำว่าตัวตึง
1: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
0: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
1: ใช่ยุคแรกครับ
0: ยุคที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
0: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับ
2: เปียกครับ
0: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี
1: ้อันนี้เพิ่งมาลง
0: ขอโทษจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
1: ่ครับ
0: สวยมาก
1: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
0: ร
1: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
0: คือรอบนี้
1: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับ
0: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
1: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมตูมมากอยู
0: ่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้
1: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: ใหญ่
1: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
0: รอบแรกดิบเขียว
1: ใช่รอบ2
0: ดิบขาว
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วรอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
0: แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ย
1: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูม
0: ใหญ่กว่าเดิม
1: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
0: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
0: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
1: ช่วงที่3ครับ
0: ถ้าจะเอามาร้อยมาอะไรช่วง1ช่วง2กำลังดี
1: ใช่เลยครับ
0: ประมาณนี
1: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
0: ฮะ
1: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
0: ครับ
1: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
0: ครับ
1: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
1: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
0: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
1: ดอกจะแหลมกว่าครับ
0: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
1: พันธุ์เพชรครับ
0: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
0: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน3รอบ
1: ใช่เลยครับ
0: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
1: การเตรียมแปลงมะลิ
0: ครับ
1: ทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นราบ
0: จ้ะ
1: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องนะพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่อง
0: ครับ
1: ปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ําก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันนะครับอิ่มน้ําเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
0: ก็
1: จะไม่ดีครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ไม่ดีมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนํามาล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ําเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆ สวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ํา3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

จากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ

0: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
2: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
2: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
0: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ยังทำจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระลาโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่ชี้ชะเจ้าทึบถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: นี้ก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพ

0: ที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้

0: ช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือเทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะ

นี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่วอลก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่วอลได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบค่ะที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่บงก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะ

าประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบดก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดง

ก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้งสองด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะ

แพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆ นะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะในหนึ่งไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะกับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามที่

คนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะพี่โดนชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิ่งโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิ่งโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิ่งโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิ่งโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช่ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ยยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค
เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: เสร็จแล้วก็จะ
1: เห็นเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
2: สามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยมตามด้วย
2: วงรีอันใหญ่
1: วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
2: วงร
1: ี
2: อ
1: ัน
2: เล
1: ็
2: ก
1: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้

0: เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาอันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นตอนให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นลูกปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปลูกปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะบ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะ แล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็น

รูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษอีกก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติม

0: สามเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูสิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือแนวตั้งแนวนอนพี่เต้นทำได้ไหมดูสิเหมือนแบบไหม
2: คือไม่ทับอันไหน
1: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งห้ามเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไว
1: ้
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือวงกลม
2: สี
1: แปะเป็น
2: ตาตรงสี่เหลี่ยม
1: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้คือเฉลย
1: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
4: ตรงนี
1: ้ตรงนี้
4: มันต้องอยู่
3: ตรงนี้

0: จะต้องจูบ
1: อ๋อโอเค
0: ก็จะเหมือนเด
1: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงเนี้ยจะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยอ่ะเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคอ่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่2ลำดับที่3แล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างล่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อย

ปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลยค่ะคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลยค่ะคันนี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนไปเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์

เกาะไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไปสามหน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อ
อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บ้าน

นละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่าน
สี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา

วางวงกลมสีชมพูสองอันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ตอบปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ตอบปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่ 2. เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย้เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้ 2. เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหา

0: หาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะสำหรับวั

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็น

ที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางงีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาโถงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทน

คนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี 2559 ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี 2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506
ที่ป้อมปราการชางงีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการ

0: ส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานผ่านที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57
วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เอ๋อสุกผู่เอ๋อดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เผี่ยวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1ถึง3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัตรแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมธัสสิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่
ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบร

0: วงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
2: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
2: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพลว
1: มูอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่ Peekaboo และ Spooky Gouch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณเนี้ย Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห
0: ์นอกจาก Grand Canyon เรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันได Grand Staircase เราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
5: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here back a long time ago this plateau was a lake and it was pushed up geologically pushed up over time it may have been fast and it may have been slow but either way the water ran off as the water ran off it started the erosion
1: and at Grand Canyon the canyon is formed by the Colorado River snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River
0: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำ Colorado ที่ไหลผ่านด้านล่าง
3: So it's just eroded via water and wind over millions of years. And then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone, which is a little softer than the layers underneath it. So it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood. And that's also how they eroded.
0: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Grand Canyon และ Bryce Canyon หลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
5: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
1: And of course the sides then start to fall in as if you build a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
0: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Hoodoo มีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
5: There's hoodoos all over the world but these have a particular color to them the wind some rain but mostly the freezing is what causes the

0: hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water, but some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
1: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ Window Rock พอเป็นรูหนักขึ้น

0: ป็นแหล่งรวบรวมคูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอะครึ่งวงกลมแบบนั้นอะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
1: Ebenezer Bryce came here in the 1800sAnd one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
0: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
2: Of our identity of finding open spaces, places that had not yet been developed, locks up land for future generations. That's a good canyon to be part of.
3: เป็นไงคะครูใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
4: แล้วแพลวใครรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
3: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
4: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลว
3: โหนานมากเลยนะคะ
5: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรขึ้นคะ
5: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
3: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
5: แผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
5: ใช่ค่ะแพลว
3: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะครู
5: นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
3: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
5: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
3: ว้าว
5: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
3: ้ค่ะ
5: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
3: อ๋อจริงเหรอคะ
5: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเรเซีย
3: ลอเรเซีย
5: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
3: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
5: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
3: ๆ
5: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรพ์ค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
3: ้ค่ะ
5: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
3: ธารน้ำแข็งเหร
5: อแล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
3: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
5: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
3: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
5: อืม
4: ย้อนกลับไปค่ะแพลวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู่

0: ค่ะ
1: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได้
0: แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปพิสูจน์ค่ะ
0: พิสูจน์ยังไงคะ
1: กับกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
0: ว้าว
1: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
0: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
1: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะนี่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
0: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลย
0: ค่ะ
1: วางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
0: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วไงต่อ
1: และให้แพลวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินหนืด
0: นี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหมดแล้ว
1: โอเค
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
0: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: จะได้เห็นพลังของหินหนืดแล้วค่ะ
0: ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะ
1: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ครูคะ
1: นี่ไงคะแพลว
0: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
1: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
0: แต่ว่าครูเชษฐ์คะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
1: โหช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
0: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
0: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยเหรอคะ
1: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้นะในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมมากค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าพื้นที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบ นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
0: ๆโอเค
1: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
0: ตรงกลาง
1: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
0: กดเลยนะคะ
1: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะต้องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
0: 1
1: 2 3
0: อู้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่ไหมคะแพรวแล้วหินหนืดค่ะเมื่อเกิดช่องว่างแบบนี้หินหนืดที่อยู่ด้านล่างที่มันมีความร้อนและมีแรงดันเนี่ยมันก็จะดันตัวเองขึ้นมาค่ะเมื่อเวลาที่มันดันตัวเองขึ้นมามาเจอกับน้ำค่ะซึ่งมีความเย็นทำให้หินหนืดที่มีลักษณะที่มีอุณหภูมิสูงมากเกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะกลายเป็นของแข็งทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
0: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรเหรอคะ
1: ใช่แล้วกระแพรว
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
1: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพรวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพรวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
0: โอ้หลายที่เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
1: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
0: แบบที่2นั่นก็คือ
1: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
0: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วล่ะคะ
1: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
0: โ
1: อภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
0: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
0: ไปค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
0: อ๋อทวีปชนกับทวีป
1: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่
0: ให้จัดการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วยังไงต่อคะครู
1: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
1: พร้อมนะคะ
0: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
1: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
1: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
0: ว้าว
1: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีจะทำให้เทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
0: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ใช้ขาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
0: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
0: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
1: ถูกต้อง
0: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
1: ใช่
0: วาง
1: แทนชั้นหิน
0: แล้วก
1: ็กดลงไปเลย
0: โอ้ประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
0: ชนกันชนกัน
1: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลวเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
0: ได้ค่ะ1 2
1: 3
0: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
0: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
1: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ
0: เทือกเขาแอนดีส
1: บริเวณทวีปอเมริกาใต
0: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบและก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแผ่นแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
0: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
1: ใช้สีฟ้าก่อน
0: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
0: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่สวนกันกันค่ะพลาว
0: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
1: เดี๋ยวครูดันที่ด้านบน
0: แล้วพลาวดันลง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: โอเคพร้อม
0: 1
1: 2 3
0: โอ้ตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
1: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะพลาวเกิดจากหินหนืบใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกันจะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่เห็นภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพรว
0: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
1: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนดรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
0: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
1: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
0: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่ operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเวนคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็น operator บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับเจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มเลข8คือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อก
คำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะ run นะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะ run ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ40น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้ทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ
40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะ อาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็ เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ Apple นะคะก็คือตัว A ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว A นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ APP ตัว P นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว P ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of
นะคะ Link Off อันนี้ใช้ Apple นะคะ Link Off อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ Link Off ถัดมานะคะก็จะเป็น Apple Contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้ตัวอื่นนะคะตัว Bแสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะตัว B เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว Operatormod อันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 26เหลือเศษก็คือ782ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวเลข49มอดกับ6เหลือ1เพราะ6 8 48นะคะเหลือเศษ1ยกตัวอย่างค่ะถ้าเป็น9มอดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์มอดนะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ราวตัวราวนะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ลบ5นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root

สแควร์รูทถ้าสแควร์รูท9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชันสแควร์รูทนะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะลองกดทงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ Make a Variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ My Variable บนหน้าจอเพื่อการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variableอันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ hide variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้สำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ make a list ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น my block ตัวนี้นะคะ my block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน my block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ make a block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็น label นะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็น forever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน

0: 10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อกวอล์กมาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็วอล์กเลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยๆจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ววอล์กตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า Walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้าง New Project ตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R

นะคะ Made Generator แล้วก็กด Enter อ่ะเราเจอละ Made Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า Default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า Default ของเขาก่อนว่าค่า Default ของเขาเนี่ยถ้า Generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ Generate นี่นะคะอันนี้คือค่า Default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลอง generate ใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็น triangle นะคะ triangular นะคะลอง generate ก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วน hexagonal ตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซะ1 2 3 4 5 6นะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัวเล็กแทงกูล่าธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็นเฮกซะเมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัวเล็กแทงกูล่าปุ๊บสามารถที่จะเป็นออร์โทโกนอลนะคะอาจจะลองเลือกแล้วก็เจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ยเยอะไปนะคะเพราะหน้าจอ Scratch เราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง12แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมี with solution solution ก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตตนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพน

ไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวขนาดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จําตําแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือสัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยอ่ะหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160

เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่ control นะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะ

ลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศรถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้โมชันเนี่ยนะคะอาจารย์ใช้โมชัน change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ลุคค่ะนะให้เน็กคอสตูมสลับคอสตูมด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็คอัพแอโร่นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี้ยแหละนะคะ if then ใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีอาจารย์เลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไปทัชชิ่งกับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไปทัชชิ่งสีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้โมชั่นนะคะเชนy byเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็คsensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ duplicate นะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ duplicate แล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น down arrow นะคะแล้วก็ change y เนี่ย down ก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้ change 3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate นะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้เชนตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้เชน y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ change x by นะ change x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3นะอันนี้นะคะเป็น change x นะคะแต่สีเนี่ยเป็นทัชชิ่งสีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะ duplicate เอามาใส่

ย่ออีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วพี่เขตเปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3คราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้ if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะโฮมบัตตอนนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือโฮมบัตตอนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตตอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้ say ค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะ home button นะคะสัมผัสกับ home button ให้แสดงผลข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง

0: LTV 15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโ
4: อตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
6: พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 23 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5และได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 34 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2
คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหอรมอของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหอรมอของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหอรมอของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหอรมอของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหอรมอของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหาร

เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้น

มะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบได้1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบได้1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณได้7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหุคูณเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการหาตัวพหุคูณเราจะต้องหาพหุคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหุคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหุคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหุคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหุคูณของ12คือ12 24 36 48 60 72 84ไปเรื่อยๆพหุคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหุคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นคอรนอของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาคอรนอของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นคอรนอของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2เท่ากับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาคอรนอของ36 54และ81ที่การตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาคอรนอโดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนคอรนอของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12

18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นาย A เดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9 5หาร60ได้12 5หาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร

สามหารเก้าได้สามสามหารสิบสองได้สี่สามหารยี่สิบเอ็ดได้เจ็ดจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หารสามสี่และเจ็ดได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้งสามสี่และเจ็ดได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ 1,260 แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว 1,260 เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด 1,260 หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด 1,260 หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด 1,260 หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100เมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีขันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีขันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาครน.ของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
2: RCA ครับ
0: RCA
2: พลังกา
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ้งค่ะมาดูโชว์ชงเซ้งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะ
3: โชว์ชงเซ้ง
0: คืออะไรโชว์ชงเช้ง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเช้ง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงมี
2: เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: แสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: ก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลยค
0: ่ะไฟขนลุกเลยนะโอ้เพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: ป็นไงพวกเราโชว
1: ์สนุก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมาเป็นไง
1: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะครับ
0: ครับ
1: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ด
2: เจ๋งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
2: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหชอบใช่ไหมน้องบอส
3: มันขึ้น
0: แล้วแต่สิ่งนึงที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีนะมีเสียง
3: อุ
0: ปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะป้องป้องแป้งเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จักกับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
3: จะให้เสียงมาพูดคุยก
0: ันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตางั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหมดีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
4: ขึ้นเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
3: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
5: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงน้องบอส
3: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมครับ
5: โอ้โหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สัก1ชิ้นมาสิ
3: เครื่องดูเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
5: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
5: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
6: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรบ้าง
2: เปล
0: ่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟคเยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรียนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
1: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยางมาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
2: ให้อาจารย์เป่าก่อน
1: มันสูงข
0: ึ้
1: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมให้เท่าขออาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงขออาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มขออาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในนี้สั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงขออาจารย
1: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหม
3: ขึ้นครับ
0: น้องกัสดีแม่ขออาจารย
3: ์มันก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย่าง
0: นี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
6: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆแล้วเราทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
1: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
5: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
1: เสียงไม่สามารถมองเห็นได
0: ้ว่าไงครับบอส
3: ไม
0: ่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
3: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
3: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคลื่อนเอาลงไปในน้ำทั้งจ
0: ุ๋
3: มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปโขกมันจังป่องป่อง
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
3: ค่ะ
0: ดีมาก
5: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
1: มันเหมือนกับเยลลี่นอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเลือกของกิน
5: ไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิยาครับช่วยอาจารย์หน่อย
1: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้แน่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกนะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
3: รู้สึกว่าอย่างเงี้ยคร
0: ับมันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้กับอีกทีอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเน
3: า
0: ะ
3: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางสลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้อ่ะ
3: มันเหมือนมีย ุบ
0: เหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอีกรอบนะแนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคล
3: ื่
0: น
3: เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็ว
0: อ่ะไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องกัสก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาว
3: คลื่นตามยาว
0: แล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
5: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้ แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
5: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
6: ์หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
6: กล
0: ่องเสียงเป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
6: ปาก
0: ปากนี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
6: คลื่น
0: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
6: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังนะ
3: ตัวประกันตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นสั่นสั่นสั่นแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเส
3: ีย
0: งไป
3: เหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศนะครับผม
6: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช่ไหม
0: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็น

0: เนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
1: 2
2: ประเภท
0: ประเภทที่1ตาม
3: ขวาง
0: แล้วประเภทที่2
3: ตามยาว
0: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
3: คลื่นตามยาว
0: ยาว

0: ให้เจ้าซ่อมเสียงเนี้ยสั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ
1: ค
0: ือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
1: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะ
1: มัน
0: สั่นอยู่นะโอ้นะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
1: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
2: โอ้โหน้องบอสขอแสลงเลยนะครับ
3: น้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
1: มันเข้ามา
0: เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหมสำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยและอาจารย์มีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวนี้จะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลำโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดขึ้นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
4: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเนาะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่น
4: เ
0: หมือนนวดเท้า
4: เหมือน
0: มันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล้ว
1: โอ้โห
0: โอ้โหอันนี
1: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยที่มันระเบิด
0: อันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
4: ฮ้โอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
4: มันเหมือนมด
0: เหมือนมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
1: ผมสังเกตอะไรอะคร
0: ับ
1: คือพอวอลลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลลุ่มสักเล็กน้อย
5: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนี่สังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
2: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยม

0: ครับดูสิว่าจะเป็นยังไง
1: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นแล้วมาแล้ว
2: โอ๊ยมันเป็นวงกลมอีก
1: แล้วเอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลมไหม
3: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
1: เออเดี๋ยวเททรายเพิ่มนะเอาล่ะเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
3: คือเสียงความถี่สูง
1: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูของขวางกับแผ่นเอาล่ะเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
2: มันจะเด้งออกมาม
1: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
2: ที่ติ๊กเปิดเผยที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น
1: และนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้ง2อันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
2: โอ้เรโซแนนซ
1: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเองสำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างนึงที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
1: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะครูชื่อดร.ปิยาพรเตชะเรืองรองนะคะสังกัดอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์นะคะพอพูดถึงชื่อนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสาขานี้สอนบัณฑิตเพื่อไปทำอะไรนะคะสำหรับสาขานี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเป็นครูคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับในหลักสูตรของเรานะคะเราก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะสำหรับวิชานี้ค่ะมีความสำคัญยังไงนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนการสอนสำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรบ้างครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองนึกถึงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะใช้ไก่นะคะในการขันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนักศึกษาเนี่ยสามารถตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะในการตั้งปลุกฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ

สำหรับกระบวนการของนวัตกรรมนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะอันแรกเลยก็คือเป็นขั้นประดิษฐ์นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาค่ะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมค่ะสำหรับในขั้นแรกนะคะของการประดิษฐ์คิดค้นนะคะก็หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะก็คือตัวนักวิจัยหรือว่าตัวนักการศึกษาเนี่ยมีการค้นพบว่าเราอยากจะนำนวัตกรรมตัวไหนเนี่ยไปใช้อย่างเช่นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะที่มีการจะประดิษฐ์โทรศัพท์มาโดยเขาเนี่ยใช้สัญญาณกลิ่นโทรศัพท์ซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนขั้นริเริ่มนะคะที่เราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆค่ะสำหรับขั้นที่2นะคะขั้นพัฒนาการขั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นการที่ต่อยอดจากขั้นที่1พอเราได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการนำไปทดลองใช้ว่านวัตกรรมตัวนั้นหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราต้องการจะนำไปแก้ไขปัญหาค่ะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสำหรับขั้นสุดท้ายก็คือการเผยแพร่นวัตกรรมเนี่ยขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นได้อะค่ะหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมีการนำมาใช้ในสังคมหรืออาจจะใช้ในห้องเรียนพอหลังจากมีการใช้เนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะก็จะเกิดการเผยแพร่ขึ้นมาค่ะอาจจะเผยแพร่ระหว่างห้องเรียนหนึ่งหรืออาจจะเป็นห้องเรียนที่2ตัวอย่างที่เราสามารถที่จะเห็นภาพง่ายๆนะคะอย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งอะค่ะมีการเอา CAI เนี่ยเข้ามาใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรียนสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยห้องเรียนที่2อาจจะมีการนำ CAI อะค่ะมาใช้ต่อเพราะว่าครูผู้สอนเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากห้องเรียนแรกเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงฉะนั้นพอห้องที่2เอาไปใช้ก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆค่ะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีนะคะตามความหมายของพจนานุกรมนะคะของบัณฑิตเนี่ยเขาก็ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมีการเอามาพัฒนาให้มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะสำหรับคำว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอะค่ะมักจะเป็นคำที่ใช้คู่กันอะไรก็ตามเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยคือคำว่า innovation เนี่ยคือสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่คิดค้น

ขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามพอเรามีการไปประดิษฐ์หรือประยุกต์แล้วเนี่ยแล้วเอาไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็จะกลายเป็นคำที่เราเอามาใช้คู่กับเทคโนโลยีนะคะอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยค่ะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า e-learning นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นึงของเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ

สำหรับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะคะพอเราพูดถึงคำว่าหลักสูตรเนี่ยก็คือเราสามารถที่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสำหรับนวัตกรรมหลักสูตรเนี่ยอาจจะหมายความว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อช่วงเวลานึงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยต้องมีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะคำว่าครูเนี่ยคนเป็นครูค่ะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามานะคะจากหลักสูตรเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์ปกตินะคะแต่ว่าผนวกกับปัจจุบันเนี้ยค่ะครูผู้สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้าน ICT เราอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้เป็นการบูรณาการระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์เนี่ยฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยค่ะพอเวลามีการเอานำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็มีความรู้ทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะคะก็คือรูปแบบหรือว่าวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะรูปแบบการเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็อย่างเช่นรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning นะคะหรือว่าการเรียนเชิงรุกนั่นแปลว่าผู้เรียนผู้สอนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งลักษณะของนวัตกรรมแบบการเรียนแบบ Active Learning เนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการนำแอปพลิเคชันหรือมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Quizzy นะคะโปรแกรม Quizzy อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของ Active Learning คือครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีข้อคำถามนะคะหรือว่าทำเป็นเกมเนี่ยเป็นแบบทดสอบย่อยๆในแต่ละครั้งแล้วให้นักเรียนนะคะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นในห้องเรียนคือในกิจกรรมของ Quizzy เนี่ยค่ะผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นภายในห้องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวครูผู้สอนเนี่ยยังสามารถที่จะดูคะแนนหรือว่าดูผลที่ว่าเด็กทำผิดในแต่ละข้อได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงพัฒนาการสอนของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อการสอนนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็จะมีสื่อการสอนที่หลากหลายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวอย่างที่เราน่าจะพบบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกลักษณะของเทคโนโลยี AR นะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะเทคโนโลยี AR เนี่ยหรือว่า Augmented Reality เนี่ยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะคะตัวเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนใจเรียนมากขึ้นปกติเนี่ยหนังสือเรียนแบบปกตินะคะก็จะมีทั้งตัวอักษรแล้วก็มีภาพแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเด็กเล็กๆเนี่ยที่เวลาอยากจะให้เขามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อย่างสมมติเด็กอนุบาล นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้รู้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รู้ทั้งรูปพรรณของสัตว์นั้นๆเนี่ยคุณครูก็อาจจะเอาหนังสือเนี่ยที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี AR เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณครูเนี่ยส่องนะคะส่องภาพสัตว์ลงไปในหนังสือเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะเห็นภาพสัตว์ตัวนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงพร้อมกับในคลิปวิดีโอที่ส่องไปนะคะอาจจะมีการออกเสียงคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าบอกลักษณะต่างๆซึ่งเด็กก็จะได้ความรู้แล้วก็ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยค่ะน่าสนใจมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับนวัตกรรมด้านการประเมินผลนะคะปัจจุบันเนี้ยค่ะการประเมินผลเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณครูผู้สอนอาจจะต้องใช้เป็นระบบเครื่องคิดเลขหรือว่าระบบมือนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนวัตกรรมในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากขนาดไหนในแต่ละครั้งหลังจากเรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะมีการสร้างข้อสอบนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถทำในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วให้เด็กเนี่ยเข้าไปทำหรือว่าจะมีโปรแกรมนึงนะคะเราเรียกว่า Socrative โปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบแล้วก็แบบข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งอัตนัยปรนัยหรือว่าแบบเช็คลิสต์ซึ่งหลังจากที่ว่าเด็กอะค่ะทำแบบทดสอบพวกนี้ไปแล้วโดยคุณครูเนี่ยสร้างไว้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาดูแต่ละข้อว่าเด็กเนี่ยทำผิดข้อไหนมากที่สุดหรือว่าเด็กเนี่ยทำแล้วได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนได้ค่ะสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะอย่างตามองค์กรใหญ่ๆอะค่ะปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคำว่า KM นะคะหรือว่า Knowledge Management ค่ะ KM ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ความรู้นะคะซึ่งแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลส่วนกลางนะคะอย่างที่คณะเราเองนะคะคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็มีการจัดทำ KM โดยนำเอาความถนัดของแต่ละสาขาวิชาค่ะมาเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนหรือว่าตัวเด็กนักเรียนหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเราจะเรียกว่าระบบ MIS นะคะระบบ MIS เนี่ยก็จะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตามมหาวิทยาลัยหรือตามโรงเรียนใหญ่ๆอะค่ะผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าอาจจะต้องการข้อคิดเห็นว่าเราอยากจะเลือกแบบนี้ดีหรือแบบไหนดีเราอาจจะเอาระบบพวกเนี้ยค่ะมาใช้ในการสนับสนุนเป็นข้อมูลอีกอันนึงเพื่อเอามาไว้ให้ผู้บริหารนะคะเลือกหรือว่าเอามาใช้ในการว่างานประเภทนี้โอเคไหมหรือว่าก่อนที่เราจะใช้จ่ายหรือว่าใช้งบประมาณในการ
ทำอะไรก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเราก็จะเอาระบบพวกนี้ค่ะมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสำหรับนวัตกรรมทางการศึกษานะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งใหม่อย่างที่ครูเกริ่นไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยการนำนวัตกรรมไปใช้อะค่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะในส่วนข้อดีเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีภาระเขาเรียกว่ามีการเตรียมตัวเนี่ยลดลงเนื่องจากตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆค่ะก็จะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพอเรามีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนวัตกรรมศึกษาเนี่ยนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยจึงมีความสำคัญแล้วก็มีผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะ

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดี จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทำอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ำแข็งนี้นะครับทำให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ำแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้สามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้เกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
5: ยาก
6: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
5: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
5: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
7: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
8: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหรือว่าอ
8: ย่างนี้ไง
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
9: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือ

0: กันหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
1: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
2: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งมหึมาตั้งอยู่และกองน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทน้ำแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
4: ใช้อันนี้อันนี้ก็ได้แค่
5: มันต้อง ขัด
4: ไ
5: หมระวัง
4: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้ straight line ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
6: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นประสาท
7: ต้องขึ้นแต่ข้างบนเขาจะว่าเอาประสาทแบบ
8: ข้างบนกี่ก้อนอ่ะ
6: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราก็แค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะก็ทำสลัก
9: เออโอเค
6: เอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
9: วงกลมทำยังไงอะทำยังไงอะ
10: วงกลมก็ปั้นไง
6: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
10: เสียบไว้ข้างบน
6: อ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
9: เริ่มได้เหรอ
6: เราไปเอา
9: ส่วนหัว
6: ไอไปมีตังแอน
9: ไอจะไปยกน้ำแข็งกับ
6: เราจะไป
9: ยกอันใหญ่กับแคนดี
6: ้จะช่วยเดี๋ยวช่วย
11: ไปทำมาอันนี้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
2: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
6: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็ไม้ก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
12: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะต้องแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

ข้อที่หนึ่งล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งเออมันจะไหลไปทางอื่นไหมอ่ะล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็งอ่ะ

0: ฮ้ยและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับผมลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
1: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
2: เวลาโรยกว่ามันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
3: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: เอาเกลือโรยให้หมดเลยเอามานี่ต่างๆของอ่ะ
5: ตรงนี้
6: ทำให้ละลายนะเนี่ย
7: มันทำให้ละลายด้วย
6: ทำให้ละลายด้วยนะ
8: เฮ้ยคนจะเห็นว่าตามๆเป็นคนที
2: ่ต้องทำให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดที่ตอบ
1: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
9: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
1: ภารกิจย่อยข้อที่2
2: ตะตังขออ่านก็พอ
1: การหมุนตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
3: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบ

0: แล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
1: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงาม

0: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
1: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติ๊กหนูคิดว่ามันน่าจะขูดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขูดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
2: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
1: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขูดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขูดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขูดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปก็ทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดประสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปต้องมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ยากมากอ่ะกลับไปบ้านกล้ามขึ้นแน่เลยพอลองมาทำแล้วมันยาก
2: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
1: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ
0: น้องๆครับตอนนี้เหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเหลือแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าภารกิจของน้องๆวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าลองสังเกตดูดีๆครับตอนนี้เนี่ยปราสาทของน้องๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จริงนะครับแต่ลองดูครับมันเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า10นาทีเนี้ยปราสาทของน้องๆเขายังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นสะอาด

0: ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ย่ารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งทำไมครับ
6: ตลก
0: คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำใช่ไหมเออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขูดแล้วมัน
0: สนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกกว่าที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช
0: ่ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะอ้าวน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงนี้ค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับน้องๆครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายๆเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
12: หมุนไม่ได้

แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันซิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงกรนของพ่อเราดังเท่ากับเสียงอะไร
2: สวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
3: เสียงกรนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
2: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: นี่แหละครับเสียงโค้ดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
2: สำหรับธนาเหล่าสนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
3: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: 맞다.
1: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลย
2: งั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
3: ด
2: ีโอเคงั้น

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะก็10.4ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
2: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่
2: อ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
3: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
1: เสียงช้างร้อง
2: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
3: ดี
2: งั้นไปกันเลย
1: ไป

Bang.

0: 1.9 เดซิเบล
1: โอ้เยอะเนี่ยคราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังสนั่นหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน5เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: ื่นมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ย
1: คืนแล้ว
2: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกสนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลย ไปเร็วไปเร็ว

คือกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงคนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: สนใจไหมครับอะไรครับ
1: กลอนนะคะให้ออกมาจากลำคอให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกลอนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะ

0: ทำไงทำยังไงลองคิดดู
1: มาเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้ไหม
2: ถ้าทำเสียงดัง
3: ไอ้ดัง
2: มันจากลำคอมันต้องทำมันแล้วลอง
3: ทำแบบลองทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
2: มือยาย
0: อาจจะหายใจเข้า
4: จะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
3: ง่ายๆไปเลย
5: เออ
3: เฮ
5: ปล่อยฟ้า
6: น้องๆคะหมดเวลา
7: ตัดตัด
8: ตัดดีแล้ว
9: ห้ามจ้าหมดเวลาหมดเวลาน
7: ี่แหละตั้งแล้วแหละ
4: จำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
3: แน่เลยลองทำดู
7: แล้วสองทีค่ะ
10: ของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมา1 2 3
7: มาเหมือนเหมือนออก
4: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกลอนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: เห็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนที่หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ห้องหน้า
0: แล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่นอนกรนเสียงดังๆไหมคะแบบนอนอยู่นี่กรนจนพวกหนูตื่นเลยอะแล้วพวกหนูทำไงกัน
3: ก็คือกระดาษทิชชู่ปิดหูหรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
0: ปลุกเลยใช่ไหมกรนนี่นะดูนี่ธนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
0: อืมพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
3: ก็ใช้หมอนนั่นนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
0: อ๋อ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
0: อ๋อค่ะงั้นพี่เปรี้ยวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
3: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็เพราะว่า
3: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เริ่มแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะเนาะ
3: แก้
2: วิธีแก้เหร
3: อก็จะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
3: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรหนึ่งผู้ป่วยดีต้องใช้เจาะเข้าไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นด้วยแหละ
3: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอดใช่ไหมคะผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
0: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่จะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

รุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลมเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็รองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะแต่ส่วนของคุณแม่น้องธนายังกลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะน่านอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

0: งกรนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage รายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดปวดครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: โหพอฤดูฝนทีไรก็ทำให้ตัวเราเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่จะตามมากับในช่วงฤดูฝนก็คงไม่พ้นเอ้ยการเป็นหวัดซะอีกแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกจากบนฟ้าเนี่ยมาจากที่ไหนกันคงไม่ใช่ใครบางคนหอบเอาน้ำจากบนพื้นขึ้นไปปล่อยมาจากบนก้อนเมฆถูกต้องไหมล่ะครับหรือบางคนก็บอกว่าน้ำที่ตกลงมาทำให้ตัวเราเปียกเนี่ยมาจากห้วงอวกาศซึ่งก็ไม่มีทางเป็นไปได้มีข้อสันนิษฐานที่บอกว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก็คือน้ำที่อยู่บนพื้นดินของเรานี่เองแหละครับไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่น้ำบนทะเลนั่นเองแหละครับที่จะตกลงมากลายเป็นฝนทำให้ตัวเราเปียกน้ำในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าน้ำในห้วยหนองคลองบึงเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหลังจากนั้นเขาก็จะรวมตัวจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆและถ้าน้องๆยังนึกไม่ออกลองจินตนาการในวันที่คุณแม่ต้มน้ำดูสิครับเอาหม้อมาใส่น้ำหลังจากนั้นตั้งบนเตาแก๊สเมื่อได้รับความร้อนน้ำก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นแก๊สและถ้าวันไหนคุณแม่เอาฝาปิดเอาไว้ไอ้น้ำเล็กๆก็จะเกาะอยู่บนฝาหม้อเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่ยกฝาออกโอ้น้ำเปียกเต็มพื้นไปเลยล่ะครับนี่แหละครับคือกระบวนการเดียวกันกับที่เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แค่ระดับการต้มน้ำเล็กๆของคุณแม่นะครับและถ้าสมมุติเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นอย่างทะเลล่ะครับแน่นอนก็จะมีไอ้น้ำที่มากขึ้นลอยขึ้นสู่บนอากาศและแน่นอนครับวันดีคืนดีเขาเหล่านั้นก็จะรวมตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนักลมที่แรงขึ้นก้อนเมฆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเองได้ไหวก็จะบูมกลายเป็นน้ำฝนอย่างที่เรารู้จักกันยังไงครับเมื่อฝนตกลงมาจากฟ้าซึมลงสู่ดินไปช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆไหลลงตามแม่น้ำลำคลองแน่นอนแล้วครับเมื่อแหล่งน้ำเหล่านั้นได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปรวมกันกลายเป็นก้อนเมฆสุดท้ายกลั่นตัวลงเป็นหยดฝนแล้วเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกกันว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองครับ
1: คำถามสิ่งไหนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำระหว่างสิ่งมีชีวิตความร้อนลมป่าไม้คำตอบความร้อนคือตัวการสำคัญที่ทำให้น้ำระเหยเป็นไอและกลายเป็นก้อนเมฆจนกลายเป็นฝนตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำแล้ววัฏจักรของน้ำทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยวัฏจักรน้ำทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นล่ะคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะมาพูดถึงน้ำค้างกันก่อนน้ำค้างคือน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำลอยอยู่ในระดับที่เหนือผิวดินพอได้รับความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆจับตามใบพืชเราจะเห็นน้ำค้างบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวที่ตอนกลางคืนมีอุณหภูมิของอากาศต่ำส่วนลูกเห็บคือน้ำที่อยู่ในรูปของแข็งเกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณที่อุณหภูมิของบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำจนรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกับน้ำฝนช่วงหน้าหนาวบางทีก็ได้ยินข่าวทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลูกเห็บตกลงบนหลังคาบ้านบ้างสร้างความเสียหายไม่น้อยเลยล่ะเพราะมันแข็งมากส่วนหิมะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของเกล็ดเกิดจากการกลั่นตัวที่บริเวณอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงสู่พื้นโลกแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วโลกและทานน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้เมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำและละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นดินเราเรียกว่า A แต่ถ้าเกาะกลุ่มกันลอยสูงจากพื้นดินมากๆเราเรียกว่า B คำถาม A และ B คืออะไรเมฆหมอกหมอกเมฆหมอกควันคำตอบหมอกเมฆในช่วงหน้าหนาวเราจะเห็นหมอกอยู่ใกล้กับพื้นดินในตอนเช้าเมื่อถึงเวลากลางวันโดนความร้อนหมอกก็จะค่อยๆหายไปส่วนเมฆจะเป็นกลุ่มก้อนไอ้น้ำที่จับตัวรวมกันอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า

วันนี้เรามาสร้างป่าจำลองการเกิดฝนในถาดฟอยล์กันครับโดยที่ป่าของเราจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตถึงกระบวนการวัฏจักรของน้ำได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเมื่อเราสร้างป่าเว้นที่ไว้ใส่น้ำจากนั้นเราตัดฝาครอบส่วนบนออกเพื่อที่จะปิดด้วยพลาสติกแรปอาหาร

ลังจากนั้นเราจะวางเหรียญด้านบนบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาปากของเราไปตั้งกลางแจ้งเพื่อเพิ่มความร้อนกันครับ

ดูสิครับน้องๆตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาในปากของเราแล้วล่ะครับการทดลองถัดไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำที่มีสิ่งเจือปนให้กลายเป็นน้ำเปล่าอย่างเจ้าน้ำที่เราผสมสีอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปตากแดดให้ระเหยและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเริ่มประดิษฐ์กันดีกว่าครับใช้2ขวดใหญ่ตั้งขนานกันโดยให้ขวดฝั่งหนึ่งกลับหัวและอีกฝั่งตั้งอยู่ปกติแต่สูงกว่าเล็กน้อยแล้วเจาะรูให้ท่อส่งไอ้น้ำของเราเฉียงเทไปฝั่งที่กลับหัว

าขวดไปตากแดดเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำสีระเหยกลายเป็นไอน้ำและไหลไปขวดอีกฝั่งหนึ่งตามช่องที่เราเชื่อมต่อรอสักพักเราจะเห็นว่าขวดเริ่มมีไอน้ำเกาะรอบๆ

0: การทดลองที่1เป็นการจำลองให้เห็นถึงการเกิดวัฏจักรของน้ำจะเห็นได้ว่าในถาดเราจำลองทั้งแหล่งน้ำพืชและดินให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำจะหมุนเวียนกลับมาเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นเม็ดฝนแล้วคืนสู่แหล่งน้ำบนพื้นดินได้ไม่หายไปไหนและการทดลองที่2ใช้หลักการระเหยเป็นไอโดยการให้น้ำสีถูกความร้อนระเหยเป็นไอเคลื่อนย้ายกลั่นตัวลงมาเป็นฝนในขวดอีกฝั่งนึงน้ำที่ปรากฏมาจะเป็นน้ำใสๆเพราะสีที่ผสมอยู่ในน้ำมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กว่าไอน้ำทำให้กระบวนการระเหยกลายเป็นไอน้ำนี้สีของน้ำไม่ได้ระเหยตามไปด้วยไอน้ำที่รวมตัวกันอีกฝั่งของขวดก็กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำสีใสนั่นเองเป็นหลักการเดียวกันที่เวลาเราจะนำน้ำทะเลไปใช้ดื่มกินต้องนำไปต้มผ่านความร้อนและดื่มกินเฉพาะน้ำส่วนที่กลั่นออกมาได้เท่านั้นคำถามข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลแม่น้ำลำธารน้ำบาดาลคำตอบน้ำทะเลเพราะในน้ำทะเลมีส่วนผสมของเกลืออยู่มากถ้าหากเราดื่มน้ำทะเลเข้าไปเยอะร่างกายจะไม่สามารถกำจัดเกลือที่เข้าสู่ร่างกายได้ทันเวลาทำให้ไตทำงานหนักและเกิดภาวะขาดน้ำได
1: ้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไปบางวันที่ฟ้าสดใสเมฆก็จะมีสีขาวแต่วันไหนที่ฝนท่าทางจะตกเมฆก็จะเทามาเชียวล่ะครับเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของก้อนเมฆและแสงอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าความจริงแล้วก้อนเมฆไม่ได้มีสีนะครับแต่ที่น้องๆเห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปที่ก้อนเมฆปริมาณมากๆหลังจากนั้นก็เกิดการหักเหของแสงกระเจิงแสงสีขาวออกมาให้น้องๆได้เห็นนั่นเองล่ะครับและถ้าหากวันไหนก็ตามที่ก้อนเมฆรวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนบดบังแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้น้องเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทานั่นเองแหละครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสีเทาก้อนเมฆมากขนาดนั้นก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าฝน

ทำให้เกิดน้ำในอากาศเป็นน้ำที่อยู่ในรูปแบบของไอน้ำล่องลอยในบรรยากาศเรามองเห็นเป็นเมฆหมอกนั่นแหละคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำในบรรยากาศสะสมรวมตัวกันมากขึ้นจนถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วก็จะหยดกลั่นตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลกหรือก็คือน้ำฝนนั่นเองแต่หยดน้ำที่ตกลงมาอาจจะไม่ตกลงมาเป็นน้ำฝนอย่างเดียวนะบางทีก็ตกลงมาในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างลูกเห็บหรือหิมะแล้วรู้กันไหมว่าพื้นที่น้ำในโลกของเราเป็นน้ำทะเลถึง 97% มีเพียง 3% ที่เป็นน้ำจืดและมีส่วนที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วโลกและธารน้ำแข็งประมาณ 2.3% น้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 0.69% สำหรับน้ำจืดในแม่น้ำและในแหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายที่เราใช้อาบใช้กินกันนี้มีปริมาณเพียง 0.01% เท่านั้นสงสัยกันใช่ไหมว่ามีสัดส่วนน้ำจืดที่เราใช้อาบกินกันอยู่แค่นี้เราก็ใช้น้ำอยู่ทุกวันแต่ทำไมน้ำไม่เห็นจะหมดไปเลยสักทีนั่นก็เพราะว่ามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงมีฝนตกลงมาเติมอยู่เรื่อยๆทำให้แหล่งน้ำจืดไม่หมดไปยังไงล่ะและรู้ไหมว่าวัฏจักรของน้ำยังสร้างประโยชน์ให้กับโลกเราอย่างมหาศาลเพราะน้ำฝนที่ตกลงพื้นดินจะเริ่มซึมลงดินกลายเป็นน้ำที่ไหลในดินเรียกว่าน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี้จะค่อยๆไหลตามความลาดเทไปสู่ที่ต่ำและไหลออกสู่แม่น้ำลำธารหรือออกสู่ทะเลระหว่างที่น้ำซึมลงดินตามขั้นตอนต่างๆนั้นอาจจะถูกรากพืชดูดเอาไปปรุงอาหารและเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นแหล่งอาหารและที่พักพิงให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คำถามเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไอน้ำเรียกว่าการระเหยแล้วถ้าไอน้ำรวมตัวกันเยอะๆจนกลายเป็นเมฆเราจะเรียกว่าอะไรการระเหิดการหลอมเหลวหรือการควบแน่นคำตอบการควบแน่นเป็นกระบวนการที่สสารเปลี่ยนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลวซึ่งในขั้นตอนการเกิดฝนนั้นจะมีการควบแน่นของไอ้น้ำรวมกลุ่มกันในลักษณะของก้อนเมฆพอรวมตัวกันมากเข้าไอ้น้ำในก้อนเมฆก็จะกลั่นตัว

0: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
2: ตัวเท่านี้ครับ
1: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
2: เท่านี้เหรอครับ
1: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
2: คืออะไรครับ
1: หัวนม
2: เฮ้ย
1: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
2: ๋
1: า
2: ตัวใหญ่ในกระเป๋า
1: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
2: เฮ้ย
1: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
2: เพศชายนี่แหละครับ
1: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
2: สัตว์น้ำปลา
1: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
2: เย้
1: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปใน

0: กระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
1: โ
0: อ
1: ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
0: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
1: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
1: ๆปล่อยไข่
0: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
1: ปลา
0: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
1: กิน
0: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
1: ฮะคืออะไรเหรอครับ
0: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
1: ผมลองอมบ้างสิ
0: เป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากอ่ะพ้นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
1: ลูกออนครับ
0: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
1: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
0: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกในปากก็มี
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
1: ใช่ครับ
0: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะเลี้ยงพ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
2: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
2: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชี้เป้าความอร่อยกันที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินน่านด้วยนะคะชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเมืองเลนแล้วก็ใกล้กับวัดเมืองเลนด้วยนะคะก็เลยชื่อว่าร้านลาบเมืองเลนเป็นร้านที่เปิดมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเหนือโดยเฉพาะลาบเหนือนะคะตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หลายเมนู

0: อยู่กับเจ้าของร้านลาบเมืองเลยนะคะรุ่นที่2แล้วก็คือน้องบอลเนาะสวัสดีค่ะตรงนี้นะคะร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเนาะเป
1: ็
0: นบ้านเราด้วยแล้วก็เปิดเป็นร้านด้วยขายตรงนี้มา20กว่าปีจากคุณพ
1: ่
0: อของเราเนี่ยพี่เห็นว่าชื่อร้านลาบเพราะนั้นคือลาบเด็ดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะดูจากเมนูนี้ก็คือมีลาบนี่ให้เลือกเยอะมากเน้นไหมคะว่าต้องเป็นแบบไหนเช่นเป็นลาบแบบเหนือเลยหรือว่า

0: อะไรยังไง
1: อ๋อหลักก็คือเหนือเลยครับทางร้านจะเน้นมะแขวน 70-80% แล้วก็จะมีเหมือนกลางๆผสมมาด้วยนิดหน่อยเมนูก็จะเพิ่มจากเมื่อก่อนคือเยอะมากก็เราก็จะเพิ่มเมนูขึ้นมา
0: ค่ะแรกๆเลยแบบที่เป็นลาบที่ถ้าใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลสมัยคุณพ่อรสชาติดั้งเดิมมาแล้วร้านนี้ต้องสั่งเป็นอะไร
1: ก็จะเป็นลาบหมู
0: ลาบหมู
1: ลู
0: ่มีลู่ด้วย
1: มีทั้งดิบทั้งสุก
0: มีทั้งดิบทั้งสุกจ้ะ
1: แล้วก็ลาบขมแล้วก็ต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ย่างเมื่อก่อนก็จะเมนูจะมีไม่กี่อย่างหลักก็จะมีประมาณนี
0: ้และอย่างตอนนี้คุณพ่อยังทำหรือว่า
1: พ่อไม่ได้ทำนานแล้วครับผมมาทำก็เกือบ10ปีแล้ว
0: ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 9โมงถึง5โมงครับ
0: 9โมงถึง5โมงนี้ก็มากินได้แล้วจ้ะทุกวันไหมจ๊ะ
1: หยุดวันอาทิตย์ครับ
0: จริงๆร้านนี้นะคะย้ำว่าอยู่ใกล้สนามบินลงเครื่องมานี่แบบเมาเครื่องมากินแซ่บๆได้เลยเนาะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะมีอะไรแนะนำที่แบบอยากให้ลอง
1: ก็ลาบหมูเลยลาบหมูคั่
0: ว
1: แล
0: ้
1: วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนมีเอ็นแก้ว
0: ต้มแซ่บอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ถ้าเป็นเหนือเลยก็จะเอามีแกงแค
0: ค่ะเดี๋ยวสั่งมาชิมกันค่ะ

อาหารของร้านลาบเมืองเลนนะคะเราสั่งมาแล้วก็คือเขาไม่ได้มีแต่ลาบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสั่งมาหลากหลายเลยนะคะเริ่มจากชามแรกใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นแกงแครกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูแล้วก็เขาจะใส่เป็นพวกผักพื้นบ้านมาเยอะมากเนาะจานที่2ก็จะเป็นไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะลาบคั่วหมูแล้วก็อีกชามนึงก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะอันนี้จะเป็นเอ็นควายร้านนี้ก็จะขายหลักๆเนื้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายแล้วก็เนื้อไก่จะไม่ได้มีเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งลาบสั่งต้มแซ่บอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เลยว่าเอาเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อควายนะคะมาชิมนี่ก่อนเลยชามใหญ่มากๆนะคะเป็นแกงแครนอกจากเขาจะใส่พวกใบชะพลูหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกผักแครเนี่ยแหละค่ะมีผักเผ็ดหรือว่าผักคาดเนาะมันจะแบบเป็นดอกไม้สีเหลืองๆใส่ลงไปแล้วก็จะมีพวกใบพริกมีชะอมมีถั่วคือมีหลากหลายคือพวกผักคาดเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าร้านอาหารไม่ค่อยทำมาเป็นกับข้าวให้ได้ชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะนำมาปรุงให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะชิมแกงแครก่อนเลยนี่ซดน้ำหอมหอมเค็มเผ็ดแล้วก็มันเป็นความหวานของน้ำผักพอเราไปกินโดนไอ้ดอกผักเผ็ดค่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากรสชาติของน้ำแกงแครอร่อยมากมาที่กระดูกหมูบ้างไม่เปื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับติดกระดูกตลอดเวลากำลังดีอร่อยเลยจานนี้จัดจ้านเดี๋ยวจะลองต้มแซ่บบ้างอันนี้เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วเป็นเอ็นแก้วแบบดึงๆแบบนี้จะมีทั้งเอ็นแล้วก็เนื้อติดเอ็นมาด้วยดุ๋มดุ๋มมาก ต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะบอกเลยแซ่บแซ่บคือเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีแล้วก็ตัวเอ็นตุ๋นนะคะละลายเลยอะเนื้อแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบว่านุ่มละลายเลยอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกจานที่แบบยกนิ้วเลยแซ่บมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วที่เป็นเอ็นแก้วของเนื้อควายนะคะไม่มีกลิ่นสาบอันนี้กินได้สบายๆไม่มีกลิ่นสาบเลยอันนี้ลาบคั่วหมูนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสุกกลิ่นของลาบคั่วหมูเนี่ยคือชัดเลยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือก็คือมีกลิ่นของมะแขวนแต่ว่าจะได้กลิ่นของพวกกระเทียมเจียวด้วยหอมมากเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของลาบคั่วเหนือจริงๆหนึ่งมันจะต้องมาด้วยความหอมแบบนี้แหละเนาะมันต้องหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศพวกมะแขวนแล้วก็รสชาติจะออกแนวเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มหอมอร่อยมากนะเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติคืออร่อยมาตรฐานเลยมาดับเผ็ดกันบ้างด้วยไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะเขาจะโรยกระเทียมเจียวมาด้วยคือเราจะไม่เห็นเม็ดมะแขวนโรยอยู่บนตัวไก่แต่ว่าพอเรามาดมแบบนี้คือกลิ่นมะแขวนชัดมากอยู่ในซอสนะคะซอสเขาอ่ะจะออกแนวหอมมะแขวนแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดนิดๆแป้งที่ชุบมาก็คือกรอบค่ะส่วนปีกไก่ที่ชุบแป้งมาข้างในนะคะเขาจะหมักมาเพราะฉะนั้นตัวไก่จะไม่จืดจะออกเค็มๆหน่อยเวลาเรากินเข้าไปเจอกับน้ำซอสที่เป็นซอสมะแขวนได้ความเผ็ดความออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ความหอมของมะแขวนนะคะเข้ากันแล้วก็แป้งก็กรอบด้วยเคี้ยวเพลินๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจานที่อร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารของร้านลาบเมืองเลนกันนะคะเริ่มจากแกงแครชามนี่ใหญ่ๆแบบนี้ยกให้ดูอีกทีนึงนะคะชามนี้110บาทมาแบบผักแน่นเต็มชามเลยเนาะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนจานนี้100บาทนะคะลาบคั่วหมู70บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว80บาทนะคะส่วนข้าวเหนียวยังไม่ได้กินเลยนะคะเพราะว่าอร่อยกับทุกอย่างเลยอันนี้ข้าวเหนียว10บาทนะคะรวมๆแล้วก็คือทั้งหมด370บาทคือราคามาตรฐานแถมรสชาตินี่คืออร่อยเลยโดยเฉพาะอย่างแกงแครนี่คือให้มาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่โนว่าต้องมาลองแล้วก็ไม่ได้มีอาหารแค่ที่เราสั่งมานะคะมีลาบก็มีให้เลือกเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะย้ำอีกทีว่าร้านลาบเมืองเลนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินน่านก็คืออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยนะคะตาม GPS
มาได้เลยชิมได้เลยว่าร้านลาบเมืองเลนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยร้านก็จะเปิดตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารได้นะคะหรือว่าถ้าอยากมาทานกันที่ร้านเลยก็จีเพจมาได้เลยค่ะร้านลาบเมืองเลนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆ

0: รื่องเด็ดเอเตโรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับของดำที่ใช้กันแทบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปิ้งย่างต้มทอดก็ต้องใช้นั่นก็คือถ่านค่ะแต่กว่าจะได้ถ่านก้อนดำๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปหาคำตอบกันที่โรงงานถ่านที่ผลิตถ่านมากว่า60ปีกันค่ะ
1: สมัยก่อนก็ไปหุงข้าวเนาะความร้อนมันจะดีแล้วไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่อมาก็หันไปใช้กับแต่เนาะแต่ว่าถ่านไม่มีวันตายถ้าอย่างนี้จะไม่อยู่ก็สมัยก่อนตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ตามปิ้งย่างแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกันคือขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ
0: การผลิตถ่านแต่ละก้อนขึ้นมานั้นนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้เลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะนิยมใช้ไม้โกงกางเป็นหลักในการนำมาทำเป็นถ่านค่ะ
1: ส่วนมากจะโกงกางอันนี้นิยมมากที่สุดนะเนาะเพราะ1ไฟแรง2ขี้เถ้าไม่เคยเยอะตามที่ร้านเขาย่างกันคือย่างหมูเตะอะไรพวกนี้เขาก็ใช้มือกลางกันหมดไฟมันจะดีมากๆแล้วมันไม่แตกไม่ระเบิดไม่กระทุขี้เถ้าก็น้อยไม่เหมือนไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณมันก็ดีอย่างคือมันจะไม่กระทุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไฟมันก็สม่ำเสมอไปเรื่อย
0: ไม้สำหรับที่จะมาทำถ่านได้นั้นนะคะจะต้องเป็นไม้ที่มีความชื้นพอประมาณค่ะไม่สดหรือว่าแห้งจนเกินไปคือประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ตัดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทุบไม้เพื่อเอาเปลือกออกซึ่งการทุบเปลือกนี้นะคะก็เพื่อให้การอบหรือว่าการเผาถ่านนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ยังทำให้ถ่านที่ได้ออกมานั้นนะคะมีน้ำหนักและก็ความแกร่งที่มากกว่าถ่านที่ได้จากไม้ที่เผาพร้อมกับเปลือกนั่นเองค่ะ
2: ไม้ถ้ามีเปลือกน้ำหนักไม่ดีแล้วมันหักคือมันก็มีส่วนที่ว่าเสียหายเยอะกว่าเขาถึงได้ให้ทุบออกเอาเปลือกออก
0: หลังจากที่ได้ไม้แล้วนะคะก็จะนำเข้าสู่เตาอบเพื่อทำให้ไม้นั้นสุกจนกลายเป็นถ่านโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12วันเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อบนี่คือเราไล่ความชื้นไล่ไอ้พวกยางไม้ที่อยู่ในดุนไม้คือเอาความร้อนที่เราใส่ด้านหน้าเนี่ยความร้อนมันจะกระจายทั่วเตาเลยแล้วมันจะไปอบไม้เหมือนเราอบเป็ดอบไก่แบบเนี้ยเหมือนกันใช้สูตรเดียวกันแต่นี่มันเป็นไม้แค่นั้นเองพอมันความร้อนมันนั่นที่ได้ที่แล้วมันก็จะไปไล่ไอ้พวกยางไม้ออกมาเป็นควันแบบเนี้ยออกมาเป็นควันแต่นี่ฟันมันเริ่มน้อยแล้วเพราะมันเริ่มจะใช้ได้แล้ว
0: ผ่านไป12วันนะคะก็จะทำการปิดหน้าเตาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ถ่านนั้นคลายความร้อนออกมาอีกประมาณ 10-15 วันนะคะก็จะนำถ่านออกมาเตรียมจำหน่ายต่อไปค่ะ
2: เวลาถ่านสุกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีความมันวาวอันนี้คือถ่านที่สุกหมดแล้วอันนี้แกร่งแล้วน้ำหนักดีอันนี้สุกหมดเลย
0: ถ่านดิบหรือว่าถ่านสุกที่พี่ปราณีบอกนี้นะคะก็คือชื่อที่ใช้เรียกระยะของถ่านที่ผ่านการเผาหรือว่าอบค่ะซึ่งถ่านดิบนะคะก็คือถ่านที่มีการเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็ยังคงเหลือความเป็นเนื้อไม้อยู่ค่ะส่วนถ่านสุกนะคะก็คือถ่านที่เราเห็นกันทั่วไปมีการเผาไหม้เป็นเนื้อถ่านที่สมบูรณ์ซึ่งถ่านไม้โกงกางที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำมาเคาะกันก็จะได้เสียงที่กังวานซึ่งแสดงถึงความแกร่งของเนื้อถ่านแบบนี้ค่ะถ่านไม้ที่ได้นี้นะคะจะถูกคัดแยกเกรดหรือว่าตัดให้ได้ขนาดเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะแต่นอกจากถ่านไม้แบบธรรมดาแล้วนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาถ่านอีกหนึ่งชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายให้ไฟที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากขึ้นนั่นก็คือถ่านอัดแท่งค่ะ
1: มันอยู่ได้นานแล้วไฟมันสม่ำเสมอกว่าถ่านธรรมชาติถ่านธรรมชาติที่ท้องตลาดล้วนมากมันมีแต่ถ่านเบาๆพวกไม้ยางติดง่ายแต่หมดไปมอดเร็วเขาก็เลยใช้หันมาใช้ถ่านอัดแท่งนี้เพราะว่ามันกินเวลาได้นานกว่า
0: การทำถ่านอัดแท่งนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนำเศษถ่านที่เหลือจากการเผาหรือว่าถ่านที่หักมาบดให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการคงรูปนั่นก็คือแป้งมันสำปะหลังค่ะ
1: แป้งนี้มันเป็นแป้งมันสำปะหลังทั่วไปไม่มีสารเคมีแป้งจึงเป็นตัวประสานถ้าใส่แป้งน้อยไปมันก็ไม่ยืดใส่มากไปมันก็ควันเยอะต้องใส่ให้มันพอดีควันมันก็จะน้อยลง
0: เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำไปบดอีกรอบก่อนที่จะเข้าเครื่องสำหรับอัดแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำถ่านที่อัดเป็นแท่งแล้วไปอบเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากซื้อถ่านแบบต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทางโรงงานได้โดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ
3: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: คือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือ1ในไร่ของพี่มี่
4: ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับ
3: เป็นมะลิทั้งหมด
4: ใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับ
3: มันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อน
4: ใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่2สายพันธุ์ครับ
3: ครับ
4: ครับมีพันธุ์เพชรแล้วก็ราชบุรณะ
3: อ๋อเป็น2พันธุ์นี้มะลิทั้งพันธุ์เพชรและพันธุ์ราชบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินทร์เป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: จ
4: ุ
3: ดเริ่มต้น
4: มาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ
3: มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะ
4: ได้เลยครับ
3: พาทัวร์หน่อยนะ
4: ครับผม
3: เขาเก็บกันแล้วใช่ไหม
4: ครับครับ
3: ดอกมะลิคือดกมากเยอะมาก
4: นี่ดอกกำลังสวยนะพี
3: ่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชร
4: ใช่เลยครับอันน
3: ี้ทั้งหมดไร่นี
4: ้ใช่เลยครับ
3: มันยังไม่แบบ
4: ยัง
3: บานเลย
4: ครับ
3: เราจะเก็บแบบนี้หรอเลย
4: ดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับคือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับ
3: สวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดปั๊บขึ้นมาแบบนี้เลย
4: นี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือคุมๆไว้ครับคุม
3: คุมคุมไว้
4: ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึง
3: แล้วก็ดึงปุ๊บแค่นี
4: ้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึง
3: ช้ำเลย
4: ใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับ
3: คุมไว้อย่างนี
4: ้ครับผมคุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับ
3: นี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึง
4: ใช่ตัวตึงของสวนเลยครับ
3: นี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรก
4: ใช่ยุคแรกครับย
3: ุ
4: ค
3: ที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหม
4: ใช่เลยครับ
3: นี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับ
5: เปียกครับ
3: น้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี้
4: อันนี้เพิ่งมาลง
3: โทษจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี
4: ่ครับ
3: สวยมาก
4: ครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ
3: ร
4: อบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็
3: คือรอบนี้
4: ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบมะลิดิบเขียวครับ
3: เรียกว่ามะลิดิบเขียว
4: ใช่ครับยังเป็นดอกตูมมากอยู่
3: ตูมสวยรัด
4: แ
3: น่นแบบนี้
4: ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่9โมงถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับ
3: ใหญ่
4: ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2
3: รอบแรกดิบเขียว
4: ใช่รอบ2
3: ดิบขาว
4: ใช่เลยครับ
3: แล้วรอบสุดท้าย
4: รอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บ ยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3
5: แล้วนั้นคือบานแล้วไหม
4: ยังไม่บานครับก็จะเป็นตูมใหญ
5: ่ใหญ่กว่าเดิม
4: ใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับ
5: อ๋อหรอ
4: ก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับ
5: แล้วรอบ3นี่ส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรครับ
4: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำน้ำอบน้ำอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยคือครับ
5: ถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลย
4: ช่วงที่3ครับ
5: ถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดี
4: ใช่เลยครับ
5: ประมาณนี
4: ้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับ
5: ฮะ
4: ถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
5: ครับ
4: หรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับ
5: ครับ
4: ปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับ
5: นี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดู
4: นี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับ
5: ครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ย
4: ดอกจะแหลมกว่าครับ
5: ใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่า
4: พันธุ์เพชรครับ
5: พันธุ์เพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะ
4: ใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันธุ์เพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากัน
5: ครับซึ่งก็เก็บเหมือนกัน
4: เก็บเหมือนกัน
5: สามรอบ
4: ใช่เลยครับ
5: อ๋อทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิ
4: การเตรียมแปลงมะลิ
5: ครับ
4: ทำได้2วิธีนะครับทําพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบ
5: จ้ะ
4: ครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี
5: ้
4: แล้วก็อย่างที่2คือทํามะลิร่องคือมะลิร่องน้ําครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่องปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่ชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ำก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ำเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตก
5: แตก
4: ก็จะไม่ดีครับ
5: ใช่
4: คร
5: ับ ไม่ดีอ๋อ
3: มะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แซนตี้โฟโอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่าDIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรและน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะที่นี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคอร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบ๊ทได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่ก กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทําการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบนรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบนเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบนดูเนี่ยพี่โบนได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบนก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนตัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่ก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะ

ขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้อต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในห้องไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดอันด้วยการถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อัน

จะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยและหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้าง

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ปฏิบัติตามพี่โบนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบนรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบนเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

มาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับอาคาร70ปี

พพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างมีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญรั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่า
1: ทำ
0: คิดแล้วก
1: ็
0: โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต
1: yeah.
0: บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูป

บอกว่าเม่นบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทิชเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงลีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงลีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางเลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็นแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันใหญ่
0: วงรีใหญ่อันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาอันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะ บ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะอ รูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่สองนะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีกหนึ่งรูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยมสองรูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่สองให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมีหนึ่งรูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้หนึ่งรูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่สองจะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
0: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
1: หรือไม่ทับอันไหน
0: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งอําทําเดินมาบอกได้อย่างทาง
1: วางให้ส่วนโค้งไว
0: ้
1: เป็นโค้งแบบ
3: อันนี้
0: เป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
0: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของป ลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
0: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูซิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
3: ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
0: อ๋
3: อแล้วอันนี้จะต้องอยู่
0: อ๋อโอเค
3: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้3หน้ายิ้มเพราะเขามี3เหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามี3เหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่า1รูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปแต่เราใช้แค่1รูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้เพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่2ลำดับที่3แล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ที่เชิญแนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นที่เชิญให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปที่เชิญให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่งวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากัน คราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าและถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบนึงเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลยค่ะ

นี้ที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทิเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยม

ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสกิหน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแต่ที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามี3เหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามหน้ายิ้มนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่ง

แล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่เชิญให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงรีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวา
เด็กๆ

0: อาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่2หน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็น3หน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นักก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่2เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ1เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้2เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆ จะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสรรค์ภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องหรม.และครน.กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จงหาหรม.ของ24 36และ48โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการพิจารณาตัวประกอบเราจะต้องหาตัวประกอบของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดและตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือหรม.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ24โดยการหาจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวซึ่งเราจะใช้วิธีการหาเป็นคู่ๆพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า1คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า1และ24เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า2คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า2และ12เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า3คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า3และ8เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า4คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า4และ6เป็นตัวประกอบของ24พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้24พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น24พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้24พบว่า6คูณกับ4ได้ผลลัพธ์เป็น24แสดงว่า6และ4เป็นตัวประกอบของ24จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบของ24คือ1 2 3 4 6 8 12และ24นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ36โดยการหาจำนวนนับที่หาร36ได้ลงตัวเราเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น36จำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า1คูณกับ36ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า1และ36เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า2คูณกับ18ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า2และ18เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า3คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า3และ12เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า4คูณกับ9ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า4และ9เป็นตัวประกอบของ36พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้36พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น36พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้36พบว่า6คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น36แสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ36จะเห็นว่าทั้ง2จำนวนเป็นจำนวนเดียวกันและวนมาซ้ำจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ36คือ1 2 3 4 6 9 12 18และ36นั่นเองเรามาหาตัวประกอบของ48โดยการหาจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวเราจะเริ่มจากหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น48และจำนวนแรกคือพิจารณา1คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า1คูณกับ48ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า1และ48เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา2คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า2คูณกับ24ได้ผลลัพธ์เป็น48
แสดงว่า2และ24เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา3คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า3คูณกับ16ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า3และ16เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา4คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า4คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า4และ12เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา5คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่คูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา6คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า6คูณกับ8ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า6และ8เป็นตัวประกอบของ48พิจารณา7คูณกับจำนวนใดได้48พบว่าไม่มีจำนวนนับใดที่กับ7แล้วได้ผลลัพธ์เป็น48พิจารณา8คูณกับจำนวนใดได้48พบว่า8คูณกับ6ได้ผลลัพธ์เป็น48แสดงว่า8และ6เป็นตัวประกอบของ48จะเห็นว่าวนมาซ้ำกับจำนวนเดิมจึงได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ48คือ1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48นั่นเองจะเห็นว่าตัวประกอบร่วมของ24 36และ48ได้แก่1 2 3 4 6และ12ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ24 36และ48คือ12ดังนั้นหรม.ของ24 36และ48คือ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2จงหาหรม.ของ32และ80โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือหรม.ของจำนวนนับชุดนั้นนั่นเองเรามาแยกตัวประกอบของ32โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร32ได้ดังนี้เรานำ32มาตั้งหารโดยเริ่มต้นหารด้วย2ได้16และ16ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร16ได้จึงนำ2มาหาร16ได้8และ8ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร8ได้จึงนำ2มาหาร8ได้4และ4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2หาร4ได้จึงนำ2มาหาร4ได้2และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วจะได้ว่า32สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ80โดยนำจำนวนเฉพาะมาหาร80และผลหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดมาหารได้อีกซึ่ง80สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ5จะเห็นได้ว่าตัวประกอบร่วมของ32และ80คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ดังนั้นหรม.ของ32และ80คือ16นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จงหาหรม.ของ12 36และ48โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาหรม.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวจนไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะใดที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวอีกหรม.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ12 36และ48มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร12 36และ48ได้ลงตัว
นั่นคือ2 2หาร12ได้6 2หาร36ได้18และ2หาร40 24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร6 18และ24ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร18ได้9และ2หาร24ได้12พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร3 9 12ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร3 9และ12ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร9ได้3และ3หาร12ได้4พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่หาร1 3และ4ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร1 3และ4ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ12 36และ48คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ถ้าต้องการปลูกมะม่วงลงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง168เมตรยาว192เมตรโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะปลูกมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ต้องการแบ่งระยะเพื่อปลูกมะม่วงโดยแต่ละต้นมีระยะห่างเท่าๆกันเราจึงหาหรม.ของความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือหรม.ของ168และ192จะหาหรม.โดยการตั้งหารเริ่มต้นด้วยการหาจำนวนเฉพาะที่หาร168และ192ได้ลงตัวนั่นคือ2 2หาร168ได้84 2หาร192ได้96พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร84และ96ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร84และ96ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร84ได้42 2หาร96ได้48พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร42และ48ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี2ที่หาร42และ48ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร42ได้21 2หาร48ได้24พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร21และ24ได้ลงตัวอีกหรือไม่มี3ที่หาร21และ24ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร21ได้7และ3หาร24ได้8พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร7และ8ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร7และ8ได้ลงตัวดังนั้นหรม.ของ168และ192คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24จะได้ว่าต้นมะม่วงแต่ละต้นห่างกันต้นละ24เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้168หารด้วย24เท่ากับ7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวเป็นช่วงช่วงละ24เมตรจะได้192หารด้วย24เท่ากับ8ช่วงพิจารณาที่ดินกว้าง168เมตรยาว192เมตรแบ่งความยาวด้านกว้างได้7ช่วงแบ่งความยาวด้านยาวได้8ช่วงต้องการปลูกมะม่วงห่างจากขอบรั้วเท่ากันด้วยจะได้ว่าปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านกว้างได้7ลบด้วย1เท่ากับ6ต้นและปลูกต้นมะม่วงตามความยาวด้านยาวได้8ลบด้วย1เท่ากับ7ต้นดังนั้นจะต้องปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยที่สุด6คูณด้วย7เท่ากับ42ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5จงหาคอรนอของ6 8และ12โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณ
เรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการหาตัวพหูคูณเราจะต้องหาพหูคูณของแต่ละจำนวนก่อนแล้วจึงหาพหูคูณร่วมที่น้อยที่สุดจำนวนนั้นคือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นนั่นเองพหูคูณของ6คือ6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72ไปเรื่อยๆพหูคูณของ8คือ8 16 24 32 40 48 56 64 72 80ไปเรื่อยๆพหูคูณของ12คือ12 24 36 48 60เจ็ดสิบสองแปดสิบสี่ไปเรื่อยๆพหูคูณร่วมของ6 8และ12คือ24 48 72ไปเรื่อยๆจะได้ว่าพหูคูณร่วมของ6 8และ12ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ24ดังนั้นครน.ของ6 8และ12คือ24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6จงหาครน.ของ24 30และ48โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบทำได้โดยเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเลือกจำนวนที่เป็นตัวประกอบร่วมมาเพียงตัวเดียวจากนั้นเลือกตัวประกอบที่ไม่ซ้ำมาทุกตัวนำจำนวนที่ได้ทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือครน.ของจำนวนนับเหล่านั้นเรามาแยกตัวประกอบของ24โดยใช้วิธีการตั้งหารสั้นแล้วหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารจนผลหารสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า

24แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ30จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ3คูณ5แยกตัวประกอบของ48จะได้ว่า48แยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้นครน.ของ24 30และ48คือ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2กับ240นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จงหาครน.ของ36 54และ81โดยวิธีการตั้งหารเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารทำได้โดยหาจำนวนเฉพาะที่หารทุกจำนวนได้ลงตัวมาหารจำนวนเหล่านั้นหรือหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครน.ของจำนวนเหล่านั้นคือผลคูณของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่นำไปหารและผลลัพธ์สุดท้ายของการหารเรามาเริ่มต้นตั้งหารกันนะคะนำ36 54และ81มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร36 54และ81ได้ลงตัวพบว่ามี3จึงนำ3มาหาร3หาร36ได้12 3หาร54ได้18และ3หาร81ได้27พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวหรือไม่มี3ที่หาร12 18และ27ได้ลงตัวเราจึงนำ3มาหาร3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร27ได้9พิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร4และ6ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3และ2หาร9ไม่ได้จึงดึง9ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ9ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1 3หาร9ได้3จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวอีกหรือไม่จะพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดแล้วที่หาร2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นครน.ของ36 54และ81คือ3คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ1คูณ3เท่ากับ324นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8นาย A ลองขึ้นบันไดทีละ2ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นทุกครั้งจะเหลือบันได1ขั้นเสมอจงหาว่ามีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนขั้นทั้งหมดของบันไดเราจึงใช้การหาครน.ของ2 4และ5เราจะหาครน.โดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะนำ2 4และ5มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร2และ4ได้ลงตัวเราจึงนำ2มาหาร2หาร2ได้1

2หาร4 2และ2หาร5ไม่ลงตัวดึง5ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ5ได้ลงตัวอีกหรือไม่ซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง1 2และ5ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ2 4และ5คือ2คูณ1คูณ2คูณ5ได้เท่ากับ20ทุกครั้งที่นายเอเดินขึ้นบันไดจะเหลือบันได1ขั้นเสมอแสดงว่าจะเหลือเศษ1ดังนั้นมีบันไดทั้งหมด20บวก1เท่ากับ21ขั้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9มีเชือก3สีมีความยาวดังนี้เชือกสีแดงยาว45เมตรเชือกสีเขียวยาว60เมตรและเชือกสีขาวยาว105เมตรนำเชือกสีเดียวกันมาต่อกันให้เชือกทั้ง3สีที่ต่อแล้วมีความยาวเท่ากันจะใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมดกี่เส้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบจำนวนเชือกทั้งหมดเราจึงใช้การหาครน.ของ45 60และ105โดยใช้วิธีการตั้งหารนำ45 60และ105มาตั้งหารสั้นจากนั้นหาจำนวนเฉพาะที่หาร45 60และ105ได้ลงตัวนั่นคือ5จึงนำ5มาหาร5หาร45ได้9ห้าหาร60ได้12ห้าหาร105ได้21จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร9 12และ21ได้ลงตัวนั่นคือ3จึงนำ3มาหาร3หาร9ได้3 3หาร12ได้4 3หาร21ได้7จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 4และ7ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3 4และ7ได้ลงตัวจะได้ว่าครน.ของ45 60และ105คือ5คูณ3คูณ3คูณ4คูณ7ได้เท่ากับ1260แสดงว่าต้องต่อเชือกแต่ละสีให้ยาว1260เมตรจะได้ว่าต้องใช้เชือกสีแดงทั้งหมด1260หารด้วย45เท่ากับ28เส้นต้องใช้เชือกสีเขียวทั้งหมด1260หารด้วย60เท่ากับ21เส้นจะต้องใช้เชือกสีขาวทั้งหมด1260หารด้วย105เท่ากับ12เส้นดังนั้นจะต้องใช้เชือกอย่างน้อยทั้งหมด28บวก21บวก12เท่ากับ61เส้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10รถแข่ง3คันวิ่งรอบสนามวงแหวน10กิโลเมตรหากทั้ง3คันออกวิ่งพร้อมกันด้วยความเร็วคงที่โดยคันแรกออกวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ออกวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่3ออกวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานเท่าใดรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการทราบเวลาที่รถทั้ง3คันถึงจุดเริ่มต้นพร้อมครั้งหนึ่งเราจึงใช้การหาครน.ของเวลาแต่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้มีหน่วยเป็นนาทีเสียก่อนคันที่1วิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง100กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย100คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ6นาทีคันที่2วิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง150กิโลเมตรใช้เวลา60นาทีวิ่ง10กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย150คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นาทีคันที่3วิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ว่าวิ่ง200กิโลเมตรใช้เวลา6

10 นาทีวิ่ง10 กิโลเมตรใช้เวลา60หารด้วย200คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3 นาทีจากนั้นเราจึงดำเนินการหาคอรนอของ6 4และ3โดยใช้วิธีการตั้งหารหาจำนวนเฉพาะที่หาร6 4และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี2ที่หาร6และ4ได้ลงตัวจึงนำ2มาหาร2หาร6ได้3 2หาร4ได้2 2หาร3ไม่ได้ดึง3ลงมาจากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร3 2และ3ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จำนวนได้ลงตัวแต่มี3ที่หาร3และ3ได้ลงตัวจึงนำ3มาหาร3หาร3ได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา3หาร3ได้1จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่หาร1 2และ1ได้ลงตัวจะได้ว่าครนอของ6 4และ3คือ2คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1เท่ากับ12ดังนั้นอีก12นาทีรถทั้ง3คันจึงจะถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นโดยเราจะเรียนบล็อกคำสั่งที่เหลือก็คือ operator นะคะ variable แล้วก็ my block นะคะก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของ extension เดี๋ยวจะแนะนำนิดหน่อยนะคะตอนช่วงท้ายของคลิปเรามาเริ่มกันที่operator นะคะเราทดลองใช้งานโอเปอเรเตอร์ไปด้วยนะคะจะได้ทราบว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานแล้วแสดงผลยังไงนะคะอาจารย์จะใช้คำสั่งอื่นๆประกอบนะคะเพื่อให้เห็นการทำงานของโอเปอเรเตอร์เริ่มแรกอาจารย์ไปที่อีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเวนคลิกมานะคะเมื่อคลิกแล้วให้แสดงผลอะไรนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะเพราะว่า operator เนี่ยเป็นคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆในด้านของการคำนวณเปรียบเทียบแล้วก็ตรรกะอันนี้ก็จะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆนะคะอาจารย์ไปที่ looks นะคะแล้วก็เลือกเอา say hello นี่ละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แสดงผลโอเปอเรเตอร์ในช่องนี้นะคะตอนนี้คือถ้า say hello ก็จะแสดงเป็นข้อความ hello ตรงนี้นะคะอาจารย์ไปที่โอเปอเรเตอร์แรกก็แล้วกันนะโอเปอเรเตอร์แรกเป็นตัวดำเนินการบวกอันนี้นะคะถ้าเรานำโอเปอเรเตอร์มานะคะหมายถึงว่าเมื่อคลิกให้แสดงผลข้อความตัว input ที่1กับ input ที่2นะคะinput ที่1สมมุติอาจารย์ให้เป็น5นะคะ input ที่2ก็คือ3เราลองนะคะว่าถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะคะ5บวก3เจ้าแมวจะแสดงผลอะไรนะคะเราลองกดธงสีเขียวเจ้าแมวแสดงผลเลข8นะคะนั่นก็คืออันนี้คือตัวกระทำนะคะตัวดำเนินการบวก5บวก3เท่ากับ8เจ้าแมวก็เลยแสดงผลเลข8ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะคะเอา5บวก5นะคะเจ้าแมวจะแสดงผล10นะคะนี่คือการทำงานของตัวโอเปอเรเตอร์ตัวดำเนินการบวกถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวดำเนินการลบนะคะการลบก็คือเรามี input ที่1เป็น5นะคะ input ที่2เป็น3นะลบเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข2นั่นเองนะคะก็คือแสดงผล5ลบ3นะคะผลที่ได้ก็คือ2ตัวถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการคูณนะอันนี้นะคะอาจจะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็น5กับ5คูณกับ3นะคะคำตอบการคูณจะต้องได้เท่ากับ15นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลเลข15นะคะลองกดดู5คูณ3เท่ากับ15ถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการหารตัวนี้นะคะการหารถ้าเราใช้ตั้งด้วย9แล้วกันนะคะหารด้วย3คำตอบคือ3นั่นเองอันนี้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะบวกลบคูณหารถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ pick random 1ถึง10นะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการสุ่มเลขจำนวนเต็มนะคะในช่องที่ระบุเนี่ยนะคะ1ถึง10เนี่ยนะคะจะสุ่มตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์รันครั้งแรกนะคะใช้ธงสีเขียวนะคะเขาก็สุ่มเลข6มาถ้ารันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ่มแดดคือเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยค่ะนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจะวนซ้ำกันก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้งาน pick random นะคะตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ตัวถัดมานะคะอันนี้นะคะเป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะคะให้ค่าเป็นจริงถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลังนะคะก็จะเป็นจริงตัวนี้จะต้องใช้กับอาจารย์ใช้เป็นบล็อก
คำสั่ง control แล้วกันนะคะใช้ if then นี่แหละนะคะมาทดสอบตัว operator เปรียบเทียบนะคะอาจารย์กำหนด if ตัว input ที่1มากกว่า50แล้วให้ say hello สมมุตินะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดตัวนี้เป็น60นะคะรันนะคะก็แสดงผลคำว่า hello ขึ้นมาถ้าตัวนี้นะคะเท่ากับ5สมมุตินะคะ5มากกว่า50ไหมนะคะรันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่า5น้อยกว่า50อันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จปุ๊บ ก็เลยไม่แสดงผลคำว่า hello แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็น80นะคะ80มากกว่า50ลองรันก็แสดงผล hello ขึ้นมาอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบนะคะตัวถัดมาก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเช่นกันนะคะแต่อันนี้เปรียบเทียบน้อยกว่า input น้อยกว่าตัวหลังนะคะถ้าสมมติว่า input ตัวแรกนะคะเท่ากับ40นะคะอันนี้คือ40น้อยกว่า50เงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่า hello นะคะแสดงผล hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะ input ตัวแรกมากกว่า50อันนี้เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นตัวเปรียบเทียบตัวที่3นะคะก็คือเท่ากับถ้า input ที่1นะคะ50เท่ากับ50อันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะก็จะแสดงคำว่า hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น10นะคะไม่เท่ากับ50เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะต้องไม่แสดงข้อความ hello นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการใช้งาน operator ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับถัดมานะคะเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอาจารย์เอานี้เก็บก่อนนะคะก็จะมี and และนะคะ or หรือแล้วก็ not นิเศษเรามาลองตัวแรกก่อน and if อันนี้มี2เงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2เป็นจริงให้แสดงผล say hello อาจารย์ใช้ตัวเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะถ้าขอโทษนะคะต้องเอาใส่ในนี้ดีๆนะคะวางลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็เงื่อนไขที่2และนะคะถ้า60มากกว่า50และ4น้อยกว่า50นะคะเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น50นะคะจะต้องไม่แสดงผลนะคะเพราะว่าและก็คือทั้ง2เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงนะคะหรือนะคะถ้าสมมติว่าตัวเงื่อนไขที่2เป็นจริงแต่ว่าเงื่อนไขตัวแรกเป็นเท็จก็ไม่แสดงผลเช่นเดียวกันถัดมานะคะก็คือตัวดำเนินการทางตรรกะออนะคะหรือนะคะจะใช้สำหรับเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2แต่ว่าอันนี้จะตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะแสดงผลยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติอันนี้60เป็นจริงอันนี้40ก็เป็นจริงนะคะลักษณะนี้คือทั้ง2ตัวเป็นจริงก็จะต้องแสดงผล say hello นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้เป็นจริงนะคะตัวนี้เป็นจริงนะคะอันนี้เท็จนะคะ40มากกว่า50เป็นเท็จ
40น้อยกว่า50เป็นจริงนะคะก็แสดงผลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะอันนี้คือ40มากกว่า50เป็นเท็จ60น้อยกว่า50ก็เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็จะไม่แสดงผลคำว่า hello นะคะเงื่อนไขนะคะที่เป็นตัวดำเนินการทางตรรกะอตัวใดตัวหนึ่งนะคะเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทำคำสั่งถัดมานะคะก็คือ not นะคะนิเศษถ้าตัวนี้50 not จริงnot จริงนะคะก็คือเป็นเท็จไม่แสดงผลเห็นไหมคะ not จริงนะคะเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเท็จนะคะ not เท็จเป็นจริงค่ะ not นิเศษเนี่ยนะคะก็คือจะกลับกันนะคะกลับจากจริงเป็นเท็จแล้วจากเท็จเป็นจริงตัวถัดมานะคะก็จะเป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อความนะคะที่เป็นข้อความต่อกันนะคะนะคะอาจารย์ใช้ say hello แล้วกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ออกก่อนเอา say hello มาใช้นะคะสมมติว่าเราใช้ say hello เนี่ยค่ะนะคะเราแสดงผลก็คือได้แค่คำว่า hello เท่านั้นนะคะหรือถ้าเราจะพิมพ์ยาวๆเราก็ต้องพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคข้อความไปเรื่อยๆนะคะ hello กัญญาลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพิมพ์ข้อความยาวๆไปแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแสดงผลข้อความนะคะแล้วก็แสดงผลตัวประมวลผลไปพร้อมๆกันนะคะเราสามารถใช้จอยได้นะคะนำจอยมาวางนะคะอันนี้ใช้คำว่า helloส่วนตัวนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัวโอเปอเรเตอร์อื่นมาแสดงผลร่วมก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น hello นะคะ1 input ที่1นะคะเป็น1บวกกับ1นะคะดูผลนะคะ hello 2เห็นไหมคะอันนี้คือเราสามารถนำตัวโอเปอเรเตอร์นะคะที่เป็นตัวดำเนินการต่างๆนะคะเอามาใส่ได้ด้วยนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้ตัวพิกแรนดอมมาใส่ก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาฮัลโหลปุ๊บเขาก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมานะคะดูนะคะฮัลโหล6ฮัลโหล4นะคะสุ่มตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้เว้นวรรคทำยังไงนะคะเราอาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยค่ะซ้อนลงไปอีกทีก็ได้นะคะและเราก็ใช้พิกแรนดอมไปข้างหลังนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราใช้สเปซบาร์เคาะว่างๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยากจะเว้นสักกี่ช่องไปนะคะเราก็เคาะสเปซบาร์ไปเราลองดูนะคะ Hello เห็นไหมคะก็จะมีช่องว่างแล้วก็สุ่มตัวเลขตามพิกแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้ตัวโอเปอเรเตอร์จอยนะคะในการแสดงผลข้อมูลแล้วก็ข้อความโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้ค่าอักขระจากข้อความที่เรากำหนดนะคะอันนี้ค่ะ letter 1 of apple เนี่ยนะคะอาจารย์ลองนำมาวางนะคะอันนี้ก็คือจะให้อักขระตัวที่1ของข้อความ apple นะคะก็คือตัว a ฉะนั้นถ้าอาจารย์กดธงสีเขียวนะคะเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลตัว a นะคะตอนนี้ถ้าอาจารย์ใช้ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็คือ app ตัว p นะคะลองกดธงนะคะก็จะแสดงผลตัว p ขึ้นมานะคะโอเปอเรเตอร์ถัดมานะคะก็คือตัวนี้ length of
นะคะ Link Off อันนี้ใช้ Apple นะคะ Link Off อันนี้นะคะเป็นการให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนดนะคะก็คือจะแสดงจำนวนอักขระที่มีของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปในนี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะตัวที่พิมพ์ก็คือ Apple นะคะฉะนั้นถ้าเรากดธงมี5ตัวนะคะ A P P L E นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะอาจารย์ลองพิมพ์คำว่า random นะคะ R A N D O M นะคะ random มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือการทำงานของ link off ถัดมานะคะก็จะเป็น apple contain เนี่ยนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการแสดงผลนะคะว่าตัว A เนี่ยอยู่ในข้อความที่กำหนดไหมนะคะอย่างอันนี้ตัว A นะคะจะอยู่ในคำว่า Apple ก็คือเป็นตัวแรกเลยนะคะถ้าเรากดธงก็คือเขาจะแสดงผลว่าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวอื่นนะคะตัว Bแสดงผลว่าผิดนะคะเป็นเท็จถ้าเปลี่ยนจาก Apple เป็น Bad นะคะที่เป็นตัวอักษรที่อยู่ในคำว่า Bad นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะพอเรากดธงก็จะแสดงผลว่าเป็นจริงถัดมานะคะก็คือตัว Operator Modอันนี้นะคะ mod เป็นตัวดำเนินการหารเอาเศษค่ะนะคะหารเอาเศษยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัว8 mod 3นะคะก็คือเศษที่ได้ก็คือ2นะคะ3 2 6เหลือเศษก็คือ7 8 2ตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็น

ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น9มดกับ3ได้0ค่ะนะคะเพราะว่า3 3 9ไม่เหลือเศษอันนี้เป็นตัวโอเปอเรเตอร์มดนะคะถัดมานะคะก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ราวตัวราวนะคะเป็นตัวเลขที่ใช้คืนค่าจำนวนเต็มอะค่ะคือแสดงผลจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงโดยถ้าเป็นทศนิยมที่มากกว่าจุด5ขึ้นไปจะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าจุด5นะคะก็จะปัดทิ้งนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าจานใส่ 3.7 นะคะปัดขึ้นเจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข4แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ 3.3 นะคะต่ำกว่าจุด5เจ้าแมวก็จะต้องแสดงผลเลข3ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โอเปอเรเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะ abs of จะบอกว่าตัวสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว abs เนี่ยมีข้างในเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวนะคะอย่างตัว ABS เนี่ยเป็นบล็อกที่ใช้แสดงค่าสมบูรณ์ของ input ที่ป้อนนะคะค่าสมบูรณ์ก็คือค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าอาจารย์ใส่ -5 นะคะเจ้าแมวจะต้องแสดงผลจำนวนเต็มบวก5แบบนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่5ใส่5เฉยๆไม่มีติดลบนะคะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วเจ้าแมวก็แสดงผลเลข5ปกติเหมือนเดิมถัดมานะคะยกตัวอย่าง square root ละกันนะคะอันนี้นะคะ sqrt square root square root ถ้า square root 9ได้เท่าไหร่คะได้3เนาะอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน square root นะคะมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยนะนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะล็อกนะคะยกกำลังนะคะพวกนี้นะคะฟลอร์นะคะฟลอร์ก็คือการปัดเศษทิ้งนะคะไม่ว่าจะมากกว่าจุด5หรือน้อยกว่าจุด5นะก็จะปัดเศษทิ้งยกตัวอย่างอาจารย์ใส่ 3.7 เหมือนตัวราวเมื่อสักครู่นี้นะแล้วจะลองกดธงถึงจะเป็น 3.7 ก็ปัดทิ้งเหลือ3เหมือนกันนะคะถ้าเป็น 3.3 ก็นะปัดเศษทิ้งเหลือ3นะคะต่างกับราวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าถ้าราวเนี่ยมากกว่าจุด5จะปัดขึ้นนะคะน้อยกว่าจุด5จะปัดลงนะคะแต่ถ้าเป็นฟลอร์เนี่ยคือไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะปัดเศษทิ้งหมดเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ในโปรแกรม Scratch กลุ่มบล็อกคำสั่งถัดมาก็คือกลุ่ม Variable นะคะตัว Variable นะก็จะมีแถบ Make a Variable นะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่ถ้าเราจะใช้ตัวแปรของเราเองนะคะไม่ใช่ตัวแปรที่มีในโปรแกรมนะคะเราสามารถ make a variable ตรงนี้ได้อันนี้คือให้แสดงผลค่ะนะคะ my variable บนหน้าจอเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น set my variable ก็คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรของเรานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ change my variable by อันนี้คือการเพิ่มค่าของตัวแปรนะคะถ้า by 1ก็คือเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้นะคะ show variable อันนี้ก็คือให้แสดงผล my variable ก็คือการเรียกตัวแปร my variable มาแสดงผลบนหน้าจออันนี้ก็คือ high variable นะคะก็คือให้ซ่อนตัวแปรอาจารย์เอา my variable ตรงนี้ออกก่อนนะคะตัวนี้ถัดลงมานะคะอันนี้เป็น make a list make a list ตัวนี้นะคะใช้

0: ำหรับการสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะของรายการนะคะรายการอย่างเราจะมีรายการของสัตว์น้ำนะมีหมึกมีกุ้งมีปูมีปลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้ Make a List ได้นะคะหรือว่าเป็นรายการอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นรายการของคำถามหรือรายการของคำตอบที่จะมีหลายๆรายการเอาไว้สำหรับการสุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงผลถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น My Block ตัวนี้นะคะ My Block นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่เราคลิกตรงนี้ได้เหมือนกัน My Block เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกคำสั่งขึ้นมาใหม่เป็นคำสั่งของเราเองอะค่ะซึ่งเราอาจจะใช้หลายๆที่ซ้ำๆกันอาจารย์ยกตัวอย่างการสร้างบล็อกของตัวเองนะคะโดยคลิกที่ Make a Block ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นบล็อกอาจารย์ชื่อ walk นะเป็นบล็อกสำหรับการเดินมันจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้เราเลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างตัว my block ที่เป็นเพิ่มเติมในส่วนของ input number หรือว่า text นะคะเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า walk ของเราจะเพิ่ม input ที่เป็นตรรกะบูลีนเราก็ใช้ตัวนี้หรือบล็อกเราจะเพิ่มตัวที่เป็นลาเบลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้อาจารย์ยังไม่เลือกอันไหนเลยนะคะขอเป็นบล็อกธรรมดานะคะอาจารย์ก็คลิกโอเคได้เลยคราวนี้นะคะไอตัวนี่นะคะ define walk walk ของเราเนี่ยเราจะมีคำสั่งอะไรบ้างอาจารย์ให้มีคำสั่งใช้เป็นForever แล้วกันนะคะ walk แล้วก็ให้เดิน10สเต็ปไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะอันนี้ก็คือบล็อกที่จะใช้ในการสั่งให้เจ้าแมวเดินนะคะคราวนี้อาจารย์ไม่ใช้เซแล้วนะแต่ว่าเลือกบล็อก walk มาวางพอเรารันค่ะเจ้าแมวก็เดินไปเรื่อยๆ10สเต็ปตามบล็อกคำสั่งเว้นคลิกก็วอล์กเลยค่ะ10สเต็ปไปเรื่อยจนสุดหน้าจอกลับมาใหม่นะคะสต็อปก่อนแล้ววอล์กตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปวางสำหรับใช้กับตรงไหนก็ได้ส่วนไหนของโปรแกรมก็ได้อันนี้คือเป็นการกำหนดเฉยๆว่าบล็อกที่ชื่อว่า walk เนี่ยจะทำงานอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกมาใช้งานก็ไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาต่อไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะก็จะเริ่มทำงานแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบล็อกคำสั่งพื้นฐานที่มีในโปรแกรม Scratch ตัวข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็นในส่วนของ extension นะคะเราสามารถเพิ่มบล็อกคำสั่งอื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะบล็อกคำสั่งอื่นๆอาจารย์จะบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเสียงนะคะปากกา video sensing นะคะหรือว่า text to speech คือมีบล็อกคำสั่งอื่นๆให้เราเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยนะคะแต่ว่านักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะคะเพราะอันนี้จะเป็นนอกเหนือจากบล็อกคำสั่งพื้นฐานนะคะแต่ว่าในโปรแกรมที่เราใช้นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะที่ทำเกมก็จะมีบล็อกคำสั่งเหล่านี้นะคะใช้ร่วมด้วยนะคะบางส่วนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกไมโครบิตนะพวกการใช้ควบคุมเลโก้พวกนี้ค่ะอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะที่เขาใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมมัธยมนะคะในการฝึกในรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่ามันจะต้องมีตัวอุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แบ็คกลับไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ การใช้งานบล็อกคำสั่งในกลุ่มของ operator variable แล้วก็ my block นะคะซึ่งการใช้งานวันนี้นะคะเราเรียนครบทุกกลุ่มคำสั่งแล้วนะเราก็จะเริ่มมาเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเกมง่ายๆนะคะเกมเขาวงกตซึ่งเกมนี้นะคะก็จะมีการใช้บล็อกคำสั่งของโปรแกรม Scratch ไม่เยอะนะก็จะมีบล็อกที่เกี่ยวกับ Event Control Sensing Motion แล้วก็ Looks ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่งานของเราก่อนแล้วก็เริ่มจากการสร้างนิวตอนนี้ New Project ของเรานะคะเป็น Untitled อาจารย์ตั้งชื่อก่อนนะคะเกมเขาวงกตภาษาอังกฤษใช้ Maze M-A-Z-E หลังจากเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำพื้นหลังซึ่งพื้นหลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวของbackdrop ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่เป็นเขาวงกตพื้นหลังของเราก็เลยจะต้องเป็นแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ให้เข้าไปหาแผนที่ก่อนนะคะแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วมีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนำให้สร้างเองนะคะโดยใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า Maze Generator นะคะพิมพ์ M-A-Z-E นะคะแล้วก็ G-E-N-E-R-A-T-O-R นะคะ Maze Generator แล้วก็กด Enter นะคะเราเจอละ Maze Generator คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็มาเลือกนะคะรูปแบบว่าเราต้องการแผนที่เขาวงกตรูปแบบไหนก็จะมีอันนี้เป็นค่า default นะคะเดี๋ยวเราลองดูค่า default ของเขาก่อนว่าค่า default ของเขาเนี่ยถ้า generate ออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบไหนนะคะให้ลองกดที่ generate นี่นะคะอันนี้คือค่า default ที่กว้าง20เซลล์นะคะแล้วก็สูง20เซลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากว้างยาวเนี่ยได้2ถึง200เซลล์แต่ว่าไอ้ตัวโปรแกรม Scratch ของเราอะค่ะหน้าจอมันค่อนข้างเล็กนะคะ20คูณ20นี่อาจารย์ก็ว่าเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างตรงนี้ค่ะเล็กและเราใส่ตัวละครที่ใช้เดินเนี่ยค่ะตัวละครเราจะเล็กมากนะคะอาจจะลองปรับนะจริงๆแล้วนักศึกษาลองปรับดูก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นrectangular นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็น circular นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราลองเจเนเรตใหม่ทรงกลมก็จะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะถ้าเป็นไทแองเกิลนะคะไทแองกูล่านะคะลองเจเนเรตก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมนะเป็นแบบนี้นะส่วนเฮกซาโคนอลตรงนี้นะคะเราก็จะลองดูนะคะก็น่าจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเฮกซาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกเหลี่ยมคราวนี้นะคะในรายละเอียดอื่นๆนะคะอันนี้เขาจะมีเซลล์ที่เป็นลักษณะของซิกมานะแล้วก็เดลต้านี่นะคะแต่ละสไตล์อะค่ะเขาจะมีลักษณะของตัวแผนที่ข้างในเนี่ยค่ะเส้นข้างในเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะเดลต้านะคะเราลองเจเนเรตนะคะเจเนเรตก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดลต้าอันนี้ถ้าอาจารย์ใช้เป็นตัว rectangular ธรรมดานะคะตัวเนี้ยค่ะสไตล์ข้างในอะค่ะเขามี3อย่างนะถ้าเป็น hexa เมื่อสักครู่นี้มี2อย่างนะคะแต่พอเป็นตัว rectangular ปุ๊บสามารถที่จะเป็น orthogonal นะคะอาจารย์ลองเลือกแล้วก็ generate ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่เราต้องการนะคะว่าเราจะอยากได้แผนที่เขาวงกตลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เจเนเรตดูได้นะคะตอนนี้สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่า20คูณ20เนี่ยค่ะกว้างกับสูงเนี่ย เยอะไปนะคะเพราะว่าหน้าจอ Scratch เราค่อนข้างเล็กอาจารย์ขอเป็นกว้างยาวไม่เท่ากันแล้วกันนะคะขอกว้าง2แล้วก็สูง10นะคะกว้าง12เซลล์แล้วก็สูง10เซลล์เนี่ยนะคะแล้วลองเจเนเรตดูลักษณะแบบนี้นะคะอยากให้ตัวละครเราใหญ่นิดนึงอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยทำให้ช่องว่างกว้างนิดนึงนะคะถ้าเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วอะค่ะนะคะเราเลือกไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดนะจะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า SVG หรือว่า PNG นะคะอันนี้ถ้าเป็น SVG หรือ PNG เนี่ยค่ะเขาจะมีวิดโซลูชันโซลูชันก็คือเฉลยแผนที่เฉลยอะค่ะนะคะก็เขาก็จะมีทางเดินให้อย่างสมมติเราลองติ๊กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงโซลูชันให้นะคะว่าเราต้องเดินไปทางไหนถึงจะชนะนะแต่ว่าแผนที่เราไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็น PNG นะคะเพราะว่าตัว PNG เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปใช้งานกับโปรแกรม Scratch ได้อันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ต้องการและเอาพื้นฐานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดพอเราดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยไปนำเข้าโปรแกรม Scratch อีกทีหนึ่งพอเราสร้างแผนที่เขาวงกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปิดตรงนี้ไปได้เลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Scratch ของเรานะคะอาจารย์จะนำเข้าไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพแผนที่เขาวงกตนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะกิกะเราก็มาที่ตัวสเตทนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดแบ็กดรอปเราก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เก็บไว้ในนี้นี่นะคะคลิกเลือกแล้วก็โอเพนไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยายหน่อยวิธีการนะคะเรากด Ctrl A นะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็ขยายค่ะลองดูภาพที่แสดงผลบนหน้าจอไปด้วยนะคะย่อหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นทั้งหมด

พยายามขยายให้พอดีกับหน้าจอแสดงผลนะคะพอเราขยายเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็มาปรับเจ้าตัวละครของเรานะคะในที่นี้เป็นเจ้าแมวอาจารย์ไม่อยากใช้เจ้าแมวอะค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครที่อาจารย์สร้างขึ้นเองนะคะอาจารย์ใช้อัปโหลดอาจารย์มีตัวละครเด็กผู้ชายนะคะทำไว้สองภาพนะคะภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็ท่าหนึ่งเอาไว้สำหรับสลับเวลาเปลี่ยนคอสตูมนะคะอาจารย์เลือกภาพแรกก่อนนะคะแล้วก็โอเพนมีเจ้าเด็กผู้ชายนี่นะคะเข้ามาแล้วส่วนเจ้าแมวอันนี้นะคะถ้าไม่ใช้เราก็คลิกถังขยะลบออกไปได้นะคะอันนี้เด็กผู้ชายนะคะอาจารย์นำเข้าแค่ภาพเดียวนะอาจารย์เพิ่มนะคะเพิ่มอีกภาพหนึ่งนะคะอัปโหลดเข้าไปนะภาพที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะได้ภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองนะคะกลับมาที่ตัวตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเท่านี้เดินในแผนที่ไม่ได้แน่นอนนะคะอาจารย์เปลี่ยนขนาดเด็กผู้ชายนะคะบอยให้เหลือแค่20สมมุตินะคะ20แล้วลองวัดขนาดดูซิอ้าวยังใหญ่กว่าช่องอีกนะคะดังนั้นอาจจะเหลือแค่10เด็กผู้ชายนะคะขนาด10อันนี้น่าจะพอดีนะคะเราก็ลองนําเด็กผู้ชายมาวางไว้ที่ตําแหน่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราดูตําแหน่งให้จำตำแหน่งไว้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะซักลบ160นะคะก็จะเป็น x 19แล้วก็ y ลบ160นะคะที่ต้องจำตำแหน่งเพราะว่าเราจะเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัวละครเด็กผู้ชายตัวนี้นะคะให้อยู่ที่ตำแหน่งนี้เสมอเมื่อเริ่มโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะก็คือเส้นชัยนะเส้นชัยนี่อาจารย์ขอใช้เป็นตัวสไปรท์ที่เขามีให้ในนี้เลยนะคะอาจารย์ชูสไปรท์นะคะเส้นชัยเอาเป็นมีอะไรเหมาะจะเป็นเส้นชัยบ้างนะโฮมนะคะใช้โฮมเป็นเส้นชัยนะคะให้เด็กผู้ชายเดินกลับบ้านนะโดยที่โฮมตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ปรับขนาดนิดนึงนะคะให้เหลือซัก50ลองนำไปวางนะคะตรงนี้คือทางออกถึงบ้านยังใหญ่ไปสักหน่อยนะคะเอาเหลือสัก30โอเคเราได้ครบแล้วนะคะก็คือตัวละครที่ใช้ในการเดินแล้วก็เส้นชัยนะคะที่เราจะต้องเดินไปที่บ้านอันนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยก็แล้วกันนะคลิกกลับไปที่บอยนะคะตัวละครเราก็เริ่มจากอีเวนต์เว้นคลิกค่ะเมื่อคลิกแล้วให้ทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์จะตั้งค่าเด็กผู้ชายก่อนนะคะว่าถ้าเริ่มต้นโปรแกรมเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนี้เมื่อไหร่ให้เจ้าเด็กผู้ชายกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอก็คือ x 19 y 160ฉะนั้นอาจารย์ใช้ go to x y เนี่ยนะคะ x 19แล้วก็ y ลบ160อันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้ค่ะค่าตรงนี้เขาจะกำหนดให้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราสามารถลากมาวางได้เลยหลังจากที่เราเซตค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราคลิกธงปุ๊บเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง x 19 y ลบ160เราก็ให้ทำอะไรนะคะไปที่ control นะคะใช้ loop นะ forever ให้ทำเสมอนะคะตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยแหละค่ะนะคะการเดินขึ้นลงซ้ายขวานะคะโดยที่ loop forever นี่นะคะอาจารย์จะใช้ร่วมกับ if then if then นะคะแล้วก็ใช้ sensing ค่ะ sensing key space place เนี่ยนะคะเรามากำหนดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะคะให้เดินตามลูกศร
ถ้ากด up arrow นะ up arrow ลูกศรขึ้นนะคะก็ให้ใช้ motion เนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ motion change y by แต่อาจารย์ไม่ใส่เยอะถึง10นะคะเพราะว่าช่องพื้นที่แผนที่เราอะค่ะค่อนข้างแคบนะคะอาจารย์ใช้ถ้าเกิดว่ากดลูกศรขึ้นให้เชนตำแหน่ง y แค่3นะไปทีละ3สเต็ปนะคะแล้วก็ใช้ลุคค่ะนะให้เน็กคอสตูมสลับคอสตูมด้วยเวลากดนะคะเขาจะได้เหมือนเจ้าเด็กผู้ชายขยับไปขยับมานะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเช็คอัพแอโร่นะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราไปชนเส้นขอบสีดำตรงนี้ค่ะนะคะเส้นขอบมันไม่ควรจะทะลุออกไปได้นะคะเพราะว่าจะต้องเดินในพื้นที่สีขาวเท่านั้นห้ามทะลุกำแพงไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะใช้if นะ if then อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนี้ยนะคะในลูปเดียวกันเนี่ยแหละนะคะ if thenใน up arrow เนี่ยนะคะแต่ถ้าเรา up arrow ไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรนะคะแล้วใช้ sensing ค่ะแล้วไปอาจารย์ใช้ touching color นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะไปชนสีแต่สีของเราเนี่ยไม่ใช่สีม่วงนะคะเป็นสีดำเพราะว่ากำแพงของเราเนี่ยเป็นสีดำฉะนั้นตัวถ้าเกิดว่าเดินไปเรื่อยๆเนี่ย up arrow ไปนะคะ change y by 3ไปเรื่อยๆ next costume ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าไป touching กับสีจะเลือกสีนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะไป touching กับสีดำเข้าก็คลิกเลยค่ะเลือกสีดำถ้าไป touching สีดำแล้วให้ทำยังไงนะคะอาจารย์ก็จะใช้ motion นะคะ change y by เนี่ยแหละนะคะแต่ว่าให้ลบ3ค่ะคือไม่ให้ขึ้นไปแล้วแต่ให้ถอยลงมานะถัดมานะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่1นะคะเราลองตรวจสอบก็ได้นะคะเวลาเราเขียนคำสั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะเราก็ตรวจสอบทีละคำสั่งได้นะคะโดยการกดทดลองนะคะธงสีเขียวเนี่ยค่ะกด go เนี่ยนะคะแล้วก็ลองกดคีย์ดูค่ะคีย์ลูกศรขึ้นอันนี้ up arrow นะคะอาจารย์ก็กดดูซิไปไม่ได้นะคะทะลุไม่ได้นี่คือเช็ค sensing และการสัมผัสกับสีดำนะคะข้ามไปไม่ได้ stop แล้วก็กดธงใหม่เจ้าเด็กผู้ชายก็กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคราวนี้นะอาจารย์ต้องใช้คีย์ลูกศรเมื่อกี้ขึ้นแล้วนะคะเหลือลงซ้ายแล้วก็ขวาอาจารย์ดัพพลิเคทนะคะทั้งชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้เหมือนกันอาจารย์ดัพพลิเคทแล้วก็วางค่ะในเลเวลเดียวกันนะคะแต่นี้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นดาวแอโร่นะคะแล้วก็เชน y เนี่ยดาวก็คือติดลบนะคะฉะนั้นลดลงทีละ3ส่วนอันเนี้ยเมื่อติดลบนะคะเราจะไม่ให้ลบอีกแล้วก็ให้เชน3นะคะคือถ้าลงมาแล้วเจอเส้นสีดำก็คือไปไม่ได้นะคะให้ขึ้น3นั่นเองอ่ะถัดมานะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวเดี๋ยวจันย่อหน่อยนึงนะคะคราวนี้เป็นชุดของตัวซ้ายขวานะคะอาจารย์ดัพพลิเคทนะเอามาวางซ้ายอันนี้ก็คือ left arrow นะคะแต่นี้ left arrow เราไม่ได้ใช้ chain ตัวนี้แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้ใช้ chain y แล้วแต่เราใช้ขยับนิดนึงนะคะเราใช้ chain x by นะ chain x by อันนี้ก็คือถ้าไปทางซ้ายก็คือติดลบ3นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาเราก็เป็น3อันนี้นะคะเป็น change x นะคะแต่สีเนี่ยเป็น touching สีดำเหมือนกันเพราะว่าแผนที่เราเป็นสีดำทั้งหมดนะคะduplicate เอามาใส่ย่ออีกหน่อยนึงนะคะ
นะพี่เขตเปลี่ยนจาก left เป็น right ถ้าไปทางขวาไปทางขวาตรงนี้ก็คือบวก3นะคะไปทีละ3สเต็ปอันนี้ก็เป็นลบ3นะคราวนี้เราน่าจะได้แล้วนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะลองกดธงดูนะคะขึ้นขวาลงนะคะเจ้าเด็กผู้ชายอาจารย์เดินได้แล้วนะคะไปตามทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวานะแต่ว่าไปถึงเส้นชัยแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราจะใส่คำสั่งเพิ่มสักหน่อยนะคะ stop ก่อนแล้วกดธงใหม่ให้กลับมาที่เดิมนะคะคำสั่งเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะคะไปที่ control แล้วก็ใช้if then นี่แหละนะคะแต่ว่านำไปต่อข้างล่างนะคะ if then นะคะแล้วก็ใช้ตัว sensing นะคะที่เป็นตัว touching อันนี้นะคะ sensing ที่เป็น touching แต่เรา touching อะไรนะคะอันนี้เป็น mouse pointer นะคะเป็นการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะแต่อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะโฮมบัตตอนนะคะเพราะว่าตัวสไปรท์ที่เป็นเส้นชัยของเราก็คือโฮมบัตตอนนะอาจารย์เลือกเป็นโฮมบัตตอนเลยก็คือถ้าเจ้าเด็กผู้ชายเดินไปสัมผัสกับโฮมตรงนี้นะคะแล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์ใช้เซค่ะถ้าเจ้าเด็กผู้ชายนะคะเดินไปถึงบ้านตรงนี้นะคะโฮมบัตตอนนะคะสัมผัสกับโฮมบัตตอนให้แสดงผล

ข้อความขยายนิดนึงชนะแล้วชนะแล้ว2 วินะคะเรามาลองทดสอบการทำงานของโปรแกรมดูนะคะอาจารย์กดธงแล้วก็ลองเดิน

0: ชนะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเข่าวงกตอย่างง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2560ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ บนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบอินเทอร์เน็ตออฟติง IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้น

0: ุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ผ่นดินผืนแรกไหมคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพรว
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะครู
0: ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าผาช่อค่ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่พลาเห็นสวยๆแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะครู
0: แถมที่เนี่ยก็ยังเคยเป็นใต้ทะเลมาก่อนด้วยนะแพ
1: ลวอยู่ใต้ทะเลเหรอคะแพลวคุ้นๆค่ะเหมือนแพลวเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะเขาพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ Bryce Canyon ค่ะที่นั่นสวยมากเคยอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะครูเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะนี่เลยค่ะ

0: อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
1: Grand Canyon's too big for me to see in one day. I want to talk about what even makes this very, very, very briefly. I try to give you 2 minutes of geology because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon. There is no Grand Canyon.
0: สำหรับเรา2นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่ Grand Canyon ที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ Grand Staircase เท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่ Peekaboo และ Spooky Gulch ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalanteแต่คำว่า Grand Staircase ที่แท้จริงคืออะไรกันแน
2: ่ So I wonder that Grand Staircase, what is it?
3: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across.It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
4: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon

0: นยอนจนมาถึงบริเวณนี้ไบรซ์แคนยอนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห
1: ์นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สแตร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
2: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake here back a long time ago this plateau was a lake and it was pushed up geologically pushed up over time it may have been fast and it may have been slowBut either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
3: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
1: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำBryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
4: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
1: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับย่อนและไบรซ์แคนยอนหลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
2: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
3: And of course the sides then start to fall in as if you build a little trench in your backyard. You would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
1: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าฮูดูมีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบฮูดูตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
2: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
0: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงกลมแบบนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
2: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, And one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
0: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนเนี่ยยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
3: of our identity of finding open spaces places that had not yet been developed locks up land for future generations that's a good canyon to be part of
5: เป็นไงคะครูสวยใช่ไหมล่ะคะหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อยู่กันคนละทวีปแบบนี้ทำไมถึงคล้ายกันได้อะคะ
6: แล้วแพลวเคยรู้ไหมคะว่าทวีปในปัจจุบันน่ะที่แบ่งออกเป็นหลายๆทวีปอ่ะในอดีตอ่ะเคยรวมเป็นแผ่นเดียวกันนะคะ
5: แผ่นดินเดียวกันเหรอคะเป็นไปได้ยังไงคะครู
6: เป็นไปแล้วค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์กันค่ะในลับซ่าท้าทดลองย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนค่ะแพลว
5: โหนานมากเลยนะคะ
6: โลกของเราถือกำเนิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นเนี่ยรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
5: อะไรขึ้นคะ
6: เกิดแผ่นดินผืนแรกค่ะยกตัวขึ้นมาเหนือน้ำใช้เวลาตั้ง 2,500 ล้านปี
5: ใช้เวลานานมากๆแล้วแผ่นดินผืนแรกที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะคะครู
6: แผ่นดินผืนแรกนะคะหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นดินในปัจจุบันเลยค่ะแพลวเป็นเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5: เคลื่อนที่ไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
6: ใช่ค่ะแพลว
5: แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าแผ่นดินสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็เกิดไม่ทันอยู่ดีอะค่ะครู
6: นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยอย่างที่แพลวสงสัยค่ะเขาก็เลยพยายามทำแผนที่โลกขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการลบล้างความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
5: ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
6: เกิดจากอัลเฟรดเวเกเนอร์ค่ะเขาเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน
5: ว้าว
6: เขาสังเกตค่ะว่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต
5: ้ค่ะ
6: กับทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาน่าจะต่อกันได้พอดีค่ะ
5: อ๋อจริงเหรอคะ
6: ใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดการสมมติฐานค่ะว่าแผ่นดินเคยเป็นทวีปเดียวกันเป็นมหาทวีปที่เรียกว่าพันเจียค่ะโดยพันเจียเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะทางตอนเหนือค่ะเป็นแผ่นดินลอเลเซีย
5: ลอเลเซีย
6: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นแผ่นดินกัวานา
5: อ๋อแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีมหาทวีปแล้วมันกลายมาเป็นทวีปแบบในปัจจุบันได้ยังไงอะคะมีทฤษฎีอื่นสนับสนุนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆไหมคะมหาทวีปเนี่ยค่ะ
6: มีค่ะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อมโยงทำให้เห็นว่าอดีตเนี่ยมันเคยเกิดพันเจียขึ้นจริง
5: ๆ
6: ไม่ว่าจะเป็นการพบซากดึกดำบรรค่ะที่บริเวณอเมริกาใต
5: ้ค่ะ
6: กับแอฟริกาทั้งที่สองทวีปมันอยู่ห่างกันมากแต่มีซากดึกดำบรรชนิดเดียวกันได้ยังไงรวมถึงการเห็นล่องลอยของธารน้ำแข็งโบราณ
5: ธารน้ำแข็งเหรอฮะ
6: แล้วก็ยังมีแหล่งธารหินรวมถึงแหล่งน้ำมันดิบด้วยนะคะ
5: ว้าวครูคะแล้วอะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มหาทวีปมันแยกออกจากกันได้ล่ะคะ
6: ตัวการสำคัญใช่ไหมคะนั่นก็คือกระบวนการธรณีแปรสันฐานค่ะแพรว
5: กระบวนการธรณีแปรสันฐานมันคืออะไรคะครู
6: ย้อนกลับไปค่ะแพลวจำได้ใช่ไหมคะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมีหินหนืดอยู
5: ่ค่ะ
6: แล้วหินหนืดนะคะมีอุณหภูมิสูงมากหินหนืดนะคะจะนำพาความร้อนขึ้นไปค่ะเวลาที่พาความร้อนขึ้นไปนะคะก็เกิดการผลักตัวขึ้นด้านบนพอหินหนืดเย็นตัวลงก็จมลงด้านล่างก็เลยวนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะและการวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกันได
5: ้แค่การพาความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มันขยับตัวได้เลยเหรอคะ
6: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปพิสูจน์ค่ะ พิสูจน์ยังไงคะกับกิจกรรม

0: ับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมพลังลึกลับแยกแผ่นเปลือกโลก
1: โอ้ไหนคะครูมันต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนมค่ะนี่แทนหินนืดผงโกโก้ค่ะแทนแผ่นธรณีผ้าแล้วเราก็ต้องมีแหล่งสำหรับให้ความร้อนนะคะเป็นเตาก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดค่ะ
1: โอเคค่ะไหนคะต้องเริ่มยังไงเอ่ย
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยวางขอวางถาดตรงกลางก่อนนะ
1: ได้เลยค่ะตรงไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วไงต่อ
0: และให้แพลวนะคะทำการเทนมลงไปค่ะแทนหินนืด
1: นี่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีหมดแล้ว
0: โอเค
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: ต่อไปค่ะเราจะต้องทำการเทผงโกโก้ลงไปค่ะให้เป็นแผ่นเต็มเลยค่ะ
1: เอาเลยนะคะอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะโอเคเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลยให้แผ่นทวีปเราหนาๆหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: จะได้เห็นพลังของหินนืดแล้วค่ะ
1: น่าจะโอเคแล้วนะคะ
0: โอเคมิดแล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้ความร้อนเข้าไปค่ะแล้วมาดูว่าการที่นมได้รับความร้อนแล้วเกิดการพาเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ครูคะ
0: นี่ค่ะแพลว
1: เฮ้ยเราเห็นนมข้างล่างมันขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ไอตัวผงโกโก้ของเรามันมีการหดตัวด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านมนะคะกำลังพาความร้อนค่ะจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำให้เกิดการแยกตัวของแผ่นทวีปเนี่ยค่ะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยผงโกโก้ที่ข้างบนหายไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่านมที่เราให้ความร้อนเข้าไปค่ะเกิดการพาความร้อนขึ้นไปโดยนมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขยายตัวแล้วลอยขึ้นด้านบนค่ะส่วนนมที่มีอุณหภูมิต่ำลงมานะคะก็ถูกจมลงค่ะทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะและแผ่นโกโก้ที่อยู่ด้านบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแผ่นโกโก้ก็เลยแยกออกจากกันอย่างที่เห็นค่ะก็เหมือนกับแผ่นภาคพื้นทวีปกับหินหนืดนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าครูเชษฐ์คะพอสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าแผ่นเปลือกโลกของเราเนี่ยมันเคยเป็นแผ่นเดียวกันถ้าเกิดมันแยกออกจากกันมันก็น่าจะต้องมีลักษณะเรียบๆสิคะแต่นี่นะพอเห็นนะมันมีทั้งภูเขาหุบเขามากมายเลยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมันต้องมีหลายแบบหรือเปล่าคะ
0: หูช่างสังเกตมากค่ะแพลวเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะคะจริงๆแล้วมีด้วยกัน3แบบค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่โดยการแยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันแล้วก็การเคลื่อนที่สวนกันค่ะ
1: แล้ว3ลักษณะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกบ้างคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อนเวลาหาทวีป
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมย้อนเวลาหาทวีป
1: มีแค่นี้เนี่ยนะคะเราจะย้อนเวลาหาทวีปได้ด้วยหรอคะ
0: แน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษแข็งค่ะในวันนี้นะคะครูจะแยกเป็น2สีนะคะก็คือเป็นภาคพื้นมหาสมุทรใช้สีฟ้าและก็ภาคพื้นทวีปใช้สีน้ำตาลค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: และก็จะมีดินน้ำมันนะคะหรือว่าดินเบาก็ได้ในวันนี้ครูใช้เป็นดินน้ำมันละกันเนาะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมมากค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและก็การเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบแรกกันก่อนเลย
1: ได้เลยค
0: ่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะเด็ก
1: ๆโอเค
0: โดยการเคลื่อนที่แยกออกจากกันนะคะจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราก็จะใช้เป็นภาคพื้นมหาสมุทร2แผ่นต่อกันแบบนี้ค่ะ
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคเราจะวางไว้ตรงกลางนะ
1: ตรงกลาง
0: แล้วแพลวนะคะกดให้ชั้นหินมันแบนๆเลยค่ะ
1: กดเลยนะคะ
0: กดเลยค่ะเป็นตัวแทนว่าชั้นหินนี้นะคะเคยเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนโอเค
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะยังถือว่าเป็นแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรถูกไหมคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นภาคพื้นมหาสมุทรเกิดแยกออกจากกันเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินน้ำมันก้อนนี้คะ องพิสูจน์กันค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่พราวกับครูมาช่วยกันดึงนะ
1: 1
0: 2 3
1: โอ้แยกออกจากกันจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะในเวลาที่ภาคพื้นทวีปนะคะหรือว่าภาคพื้นมหาสมุทรเกิดการแยกออกจากกันด้านใต้นะคะก็จะมีหินหนืดใช่มั้ยคะ

0: เป็นของแข็งทันที
1: โอ้โห
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นภูเขาอยู่ใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ภูเขาเกิดใต้มหาสมุทรหรอคะ
0: ใช่แล้วกระแพร
1: อันนี้ก็คือลักษณะที่เกิดบนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นครู
0: ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันนะคะบนภาคพื้นทวีปสิ่งที่เราจะเห็นได้นะคะก็เกิดเป็นภูเขาที่มันทรุดตัวลงค่ะแพรวและปรากฏการณ์นี้นะคะแพรวสามารถเห็นได้ค่ะอย่างเช่นใน The Great Rift Valley ในแอฟริกาทะเลสาบมาลาวีก็ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงทะเลแดงด้วยค่ะ
1: โอ้หลายที่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะครูเป็นแบบไหนคะ
0: แบบแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะคะไปดูแบบที่2กันค่ะ
1: แบบที่2นั่นก็คือ
0: การที่ภาคพื้นทวีปเคลื่อนมาชนกันค่ะโดยแบบนี้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบอีกเหมือนกัน
1: แบ่งออกเป็น3อย่างแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นทวีปภาคพื้นทวีปชนกับภาคพื้นมหาสมุทร
1: โอ้
0: ภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรเองค่ะ
1: อ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย
1: ไปค่ะ
0: โอเคมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยค่ะนั่นคือแผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีปค่ะแล้ว
1: อ๋อทวีปชนกับทวีป
0: ใช่ค่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะแทนชั้นหินค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะแล้ว
1: ให้แบบการเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครูช่วยจับแผ่นพื้นทวีปด้วยนะ
0: โอเค
1: โอเคแล้วเนาะต่อค่ะครู
0: เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะจะช่วยกันดันแผ่นทวีปนะคะ2อันนะคะให้ชนกันค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้เราดึงคราวนี้เราเอามาชนกันได้เลยค่ะครู
0: พร้อมนะคะ
1: ซ้อนกันอย่างนี้เลย
0: เด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นทวีปอันหนึ่งนะคะมุดลงไปค่ะด้านใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ฝั่งของครูมุดลงไปข้างล่าง
0: เมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเกิดการชนกันค่ะจะมีแผ่นหนึ่งนะคะที่ถูกมุดลงไปด้านล่างค่ะและอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาด้านบนทำให้เราเห็นเป็นแนวเทือกเขาค่ะตลอดแนวที่ปะทะกันเลย
1: ว้าว
0: ตัวอย่างของเทือกเขานะคะที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้นะคะอย่างเช่นในทวีปยุโรปค่ะก็จะมีเทือกเขาแอลป์และอย่างใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยค่ะที่เกิดจากแผ่นภาคพื้นทวีปที่เป็นแผ่นอินเดียออสเตรเลียชนกับแผ่นยูเรเซียค่ะแล้วทำให้แผ่นยูเรเซียนะคะเกิดเป็นภูเขาฮิมาลัยสูงขึ้นค่ะและการชนกันครั้งนี้ค่ะแพลวก็ยังไม่สิ้นสุดง่ายๆค่ะเพราะในทุกๆ100ปีในเทือกเขาฮิมาลัยนะคะสูงขึ้น5เซนติเมตรเลยค่ะแพลว
1: โอ้โหยังสูงขึ้นได้อีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นมหาสมุทรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าสมมติว่าภาคพื้นมหาสมุทรอันไหนนะคะที่มีอายุมากกว่าความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเป็นแผ่นที่มุดตัวลงด้านล่างค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดแนวภูเขาเหมือนกันค่ะแนวภูเขาพวกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกลางทะเลหรือที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นพวกหมู่เกาะค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์หมู่เกาะญี่ปุ่นก็เกิดจากปรากฏการณ์นี้ค่ะแล้ว
1: ครูใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาคพื้นมหาสมุทรชนกับภาคพื้นทวีปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันค่ะ
1: ไปค่ะนี่ก็เป็นภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทร
0: ถูกต้อง
1: เราใช้วิธีการเดิมเลยไหมคะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: เนี่ยสีแดงแล้วกันนะ
0: ใช่
1: วางบน
0: แผ่นชั้นหิน
1: แล้วก
0: ็กดลงไปเลย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นหินพร้อมแล้วดังนั้นเหมือนเดิมค่ะ
1: ชนกันชนกัน
0: ถูกต้องค่ะครูเป็นภาคพื้นมหาสมุทรแพลเป็นภาคพื้นทวีปพร้อม
1: ได้ค่ะหนึ่งสอง
0: สาม
1: โอ้โหขึ้นมาสูงเลยค่ะครู
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ฝั่งของเราขึ้นมาสูงมากเลย
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าภาคพื้นมหาสมุทรค่ะจะประกอบไว้ด้วยหินจำพวกบาซอลใช่ไหมคะซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าภาคพื้นทวีปค่ะทำให้ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมุดตัวลงด้านล่างค่ะก็เลยเห็นเป็นแนวสันเขาแบบนี้นะคะซึ่งแนวสันเขาแบบนี้นะคะจะพบบริเวณชายฝั่งค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเกิดบนภาคพื้นทวีปที่ติดกับภาคพื้นมหาสมุทรนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะถ้าอย่างในธรรมชาตินะคะแพลวจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ที่เทือกเขาแอนดีสค่ะ

0: เขาแอนดีสบริเวณทวีปอเมริกาใต
1: ้ค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะต่อไปก็คือการเคลื่อนของแผ่นทวีปที่แบบสวนกันถูกไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ภาคพื้นทวีป2แผ่นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคค่ะใช้สีฟ้า
0: ใช้สีฟ้าก่อน
1: เราก็ทำให้แบนๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเพื่อให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ที่ชัดขึ้นนะคะครูก็จะวางเส้นสีแดงลงไปด้วยแบบนี
1: ้เอาไว้ตรงกลางแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเคลื่อนที่ส่วนกันกันค่ะพลาว
1: ได้ค่ะครูจะไปทางไหนคะ
0: เดี๋ยวครูดันขึ้นด้านบน
1: แล้วพลาวดันลง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: โอเคพร้อม1 2 3
1: โหตอนนี้เส้นสีแดงเป็นงูเลยค่ะ
0: นี่เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะแพลวเกิดจากหินหนืดใต้แผ่นเปลือกโลกค่ะมีความร้อนและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันรวมถึงทิศทางที่แตกต่างกันด้วยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนนะคะมีการเคลื่อนที่ค่ะส่วนกัน
1: โอ้
0: จะเห็นว่าเมื่อภาคพื้นทวีปนะคะเคลื่อนผ่านกันนะคะจะไม่ทำให้เกิดภูเขาค่ะแต่จะเห็นเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่เลยค่ะแพลว
1: ที่เคยมีนี่มันใหญ่แค่ไหนหรอคะ
0: รอยเลื่อนที่ยาวที่สุดเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะก็จะมีขนาดถึง 1,200 กิโลเมตรเนี่ยค่ะพบได้ที่สหรัฐอเมริกาค่ะรอยเลื่อนนี้นะคะเขาชื่อว่าเลื่อนซานแอนรัสค่ะเกิดจากภาคพื้นทวีปแปซิฟิกค่ะเลื่อนส่วนกันกับภาคพื้นอเมริกาเหนือค่ะเด็ก
1: ๆออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ยาวมากๆด้วยน้องๆคะเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้วนะคะทวีปต่างๆค่ะเคยอยู่ชิดติดกันเป็นมหิบที่เรียกว่าพันเจียนั่นเองโดยมีหลักฐานสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโค้งเว้าของทวีปฟอสซิลดึกดำบรรพ์พืชโบราณร่องรอยทางน้ำแข็งหรือว่าภูมิอากาศในอดีตนั่นเองค่ะ
0: และเวลาต่อมาค่ะเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากมีหินหนืดที่อยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะคะได้รับความร้อนแล้วก็พาความร้อนเกิดเป็นวัฏจักรค่ะและการเคลื่อนที่ของหินหนืดนะคะก็ทำให้แผ่นธรณีภาคต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าธรณีแปรสันฐานค่ะโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเองนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะนั่นคือการเคลื่อนที่แยกจากกันการเคลื่อนที่ชนกันและการเคลื่อนที่สวนกันค่ะเด็ก
1: ๆถูกต้องแล้วค่ะน้องๆหาแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองตอนนี้พี่พาวและครูเชษขอไปเดินชมที่นี่กันต่อก่อนดีกว่าเนาะตรงนู้นก็สวยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เล่นกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไป

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: แล้ววันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยใน RCA
2: พลังการ
0: เยี่ยมยอดแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่นี่ทำไม
3: มาดูโชว์ชงเซ็งค่ะมาดูโชว์ชงเซ็งค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินอะไรโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะคืออะไรโชว์ชงเชง
3: เอาของมาตีกันนะ
0: เอาของมาตีชงเชง
2: เขาเอากระทะขวดน้ำหม้อไหเขียง
0: หม้อไหเขียงมี
2: เอามาทำเป็นเครื่องดนตรี
0: อ่าแสดงว่าเกี่ยวกับดนตรี
4: ก็คือบอลเห็นรูปภาพแล้วไฟมันขนลุกเลย
0: ไฟขนลุกเลยนะโอ้โหเพิ่งรู้ว่าไฟมีขนวันนี้นี่เองเอาแหละก็คือเดี๋ยวพวกเราจะมาดูโชว์ซึ่งโชว์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้งเสียงทั้งแสงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการทำอาหารอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราอยากรู้แล้วใช่ไหมมันจะเป็นไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยครับลุยไป

0: เป็นไงพวกเราโชว์
1: สนุกมาก
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกหน่อยนี่หลังจากดูเอาพี่พิงยางก่อนพี่หมายเป็นไง
2: คือมันจะมีแบบว่ามุกตลกบางอันนะคร
0: ับ
2: เขาจะสื่อสารคือภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเข้าใจได
0: ้พี่การ์ดพี่การ์ด
1: เก่งมากเลยค่ะแบบว่า
0: ชอบตรงไหนมั่ง
1: ชอบตรงที่เวทีแล้วก็พี่ผู้หญิงไม่น่าเชื่อจะทำได้ขนาดน
0: ี้โอ้ชอบใช่ไหมน้องวอด
3: มันคนละก
0: ็ต่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากโชว์นี้คืออะไรเอ่ยเขาใช้อะไรมาประกอบการแสดงดนตรีเนาะมีเสียง
1: อุ
0: ปกรณ์เขาผสมผสานอุปกรณ์ในห้องครัวมาเคาะปงปงไปเกิดเป็นดนตรีเสียงเนาะคราวนี้มันคงจะน่าสนุกมากถ้าอาจารย์อยากจะทำความรู้จัก

0: ับเสียงให้มันลึกซึ้งมากขึ้น
1: จะให้เสียงมาพูดคุยก
0: ันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะทดลองให้พวกเราดูก็คือจะเป็นความตื่นเต้นไหมถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเสียงได้ด้วยตางั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันว่าเราจะสามารถเห็นเสียงได้ด้วยลูกตาเราหรือเปล่าดีไหม
1: ด
0: ีแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับไปเลยเอาล่ะพวกเราหลังจากที่เราไปดูการแสดงมาแล้วชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรนะ
2: คือเสียงมองเห็นได้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเห็นเสียงให้ได้วันนี
1: ้วันนี้ให้ดี
0: ว่าไงครับบอสครับ
3: ดูทุกคนจะสนใจกันมากเลยนะครับอยากรู้แล้วว่าน้องบอสมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องบอส
1: อาจารย์จะใช้ของวิเศษของในโดเรมอนมาใช้ใช่ไหมคร
3: ับ โหโหไม่มีโดเรมอนหรือกระเป๋าวิเศษอะไรทั้งนั้นหรอกครับน้องบอส
0: ยกตัวอย่างให้อาจารย์สักหนึ่งชิ้นมาสิ
1: เครื่องดูดเสียงวิทยุไปอีกที
0: มาฟังอาจารย์ดีกว่าคำถามพวกเราเคยเห็นเสียงเปล่าด้วยตา
3: น้องๆทางบ้านมีใครเคยมองเห็นเสียงด้วยตาเปล่ากันบ้างไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิเจ้าเสียงมันหน้าตาเป็นยังไงหรือครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นทบทวนพวกเราเกี่ยวกับคลื่นเสียงกันก่อนอันที่หนึ่งพวกเราคิดว่าคลื่นเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับ
3: เอาแล้วมีใครรู้บ้างครับว่าเสียงเกิดจากอะไร
4: ด้วยการพูด
0: โอ้ดีมากมีอะไรมาก
5: เปล่งเส
0: ีย
5: ง
0: เปล่งเสียงโอเคนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยจากเสียงที่เราพูดออกมาเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนว่าคุณสมบัติของคลื่นเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งออกไปได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์ขออุปกรณ์มาแสดงให้เราดูกันเลยมาโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะจริงเอาละอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์เอามาทดลองเรื่องเสียงเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์จะสร้างเสียงจากขวดเปล่าอาจารย์สามารถสร้างเสียงจากขวดเปล่านี้ได้ซึ่งอาจารย์ก็แค่เป่าไปเรนบนๆเนาะนี่ทำให้เสียงดังๆครับผม
4: ที่มีน้ำอยู่อ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำเสียงอาจจะทำให้สูงหรือต่ำลงได้
0: เยี่ยมยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนปริมาณความสูงของลำอากาศที่อยู่ในขวดมาพี่พิงยามาช่วยเติมน้ำให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป่านะแล้วฟังเสียงเทียบกับที่บอสกับกัดมีอยู่ดูซิเสียงต่างกันไหม
5: ให้อาจารย์เป่าก่อน
1: มันสูงข
0: ึ้
1: น
0: แต่ของสองคนยังเป็นเสียงคล้ายๆเดิมที่อาจารย์เริ่มต้นเนาะอีกสักทีดีไหมกัดเป่าพี่พิงหยางคาดเดาไว้ถูกต้องเลยก็คือเสียงสูงขึ้นอ่ะเติมของบอสเติมไม่เท่าของอาจารย์เอาล่ะของบอสใกล้เคียงของอาจารย์แล้วออกัสเอาเป็นแบบเดิมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มของอาจารย์ทำให้ความสูงของอากาศที่อยู่ในสั้นลงไปอีกพิงหยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเสียงของอาจารย
4: ์เสียงมันจะสูง
0: สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเสียงที่ออกมาจากขวดของน้องบอสน่าจะคล้ายๆกับของที่อาจารย์สูงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนของออกัสน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่แรกลองกันดูเลยมาดีมากของบอสสูงไหมแหลมขึ้นไหมน้องกัส ดีมากขออาจารย
1: ์งั้นก็แปลว่านกหวีก็เป็นอย่าง
0: นี้นกหวีก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งอาจารย์เติมน้ำมากขึ้นเท่าไหร่บริเวณของอากาศที่เหลือตรงนี้มันเริ่มสั้นลงเสียงก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละคือลักษณะของเครื่องดนตรีต่างๆเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยบางชิ้นจะมีความยาวความสั้นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโน้ตของเครื่องดนตรีนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นของอาจารย
4: ์
0: เพราะประเด็นของเราคือเราอยากจะมองเห็นอันนี้เราแค่ฟังมันเฉยๆ แล้วเราทบทวนเรื่องของการสร้างเสียงจากอุปกรณ์ต่าง
4: ๆอันนี้เราแค่สาธิตเรื่องของเสียงเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามต่อไปเรารู้หรือไม่ว่าคลื่นเสียงแตกต่างจากคลื่นที่เราอาจจะเคยสะบัดเชือกหรือโยนหินลงไปในแอ่งน้ำต่างกันตรงไหนบ้าง
3: เจอคำถามไม่ง่ายเลยนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์มีใครพอจะเดาได้ไหม
4: เสียงไม่สามารถมองเห็นได้
0: ว่าไงครับบอส
1: ไม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันต่างกับคลื่นอื่นๆยังไงเอ่ยระดับของอะไรจ๊ะ
1: ระดับของเสียง
0: ระดับของเสียง
1: เช่นเวลาเอาก้อนหินนะคะเคยเอาลงไปในน้ำจุ๋มแต่ถ้าเวลาเอาลงหินไปขมมันจะบ๊อกบ๊อก
0: อ๋อคือเป็นจุ๋มกับป่อง
1: ค่ะ
0: ดีมาก
3: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอางี้เราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าคลื่นเสียงมันต่างกันยังไง
0: อุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือสลิงกี้ของอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแสดงลักษณะของคลื่นที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่ครับผม
4: มันเหมือนกับเยลลี่นอนกับมัชเมลโล่ผสมกัน
0: อาจารย์คิดแล้วว่าผิงหยางต้องเป็นของกินแน
1: ่
3: ๆไม่พ้นเรื่องกินจริงๆเลยนะน้องผิงหยาง
0: สิ่งที่อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวสลิงกี้นะมาเป็นตัวแสดงให้เราเห็นคุณสมบัติของคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทการสั่นของตัวกลางจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เราคุ้นเคยพี่พิญญาครับช่วยอาจารย์หน่อย
4: ครับ
0: อาจารย์จะอยู่ด้านนี้นะนั่นก็คือแบบที่1เป็นคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถสั่นอย่างนี้นี่คลื่นลักษณะแรกคือคลื่นตามขวางซึ่งมีแนวการสั่นเนี่ยตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดมือสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างคลื่นหนึ่งลูกเนาะปุ๊บเห็นอะไรไหมนี่
1: ร
0: ู้
1: สึกว่าอย่างเงี้ยคร
0: ับมันวิ่งปื๊ดไปนู้นแล้วมันก็วิ่งได้แบบอีกทีปุ๊บปุ๊บว้าแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมากลับมาเนาะ
1: รู้สึกว่ามันวิ่งไปทางลิงกี้หรือเปล่าคะหรือว่า
0: จริงๆแทบจะทุกอย่างแต่สลิงกี้นี่มันเห็นชัดดีอีกแบบนึงเราเรียกว่าคลื่นตามยาวเป็นเช่นนี้
1: มันเหมือนมีย ุ
0: บเหมือนกันเป็นลักษณะการส่งคลื่นไปหาพี่ผิงหยางและสะท้อนกลับมาหาอาจารย์เหมือนกันอีกรอบนะแนวเดียว180ก็คือขนานกับแนวการเคลื่อนที่ของคล
1: ื่
0: น
1: เหมือนเราเห็นอะไรดำๆเร็วอ
0: ่ะไหนพี่กัสลองตบคลื่นสักทีตบแนวนี้ถ้าการตบขวางมันก็จะเกิดขึ้นตามขวางนั้นน้องการก็ต้องตบแนวเดียวกับเจ้าตัวสลิงกี้นี้ไอ้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสั่นเนี่ยอยู่ในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือขนานกันเราเรียกคลื่นเช่นนี้ว่าคลื่นตามยาว
1: คลื่นตามยาว
0: แล้วปรากฏว่าเสียงที่เราพูดกันนั่นแหละเป็นคลื่นตามยาว
3: ถ้าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามประเภทการสั่นของตัวกลางเราจะสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกครับประเภทที่2คลื่นตามยาวคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่มีแนวการสั่นของตัวกลางในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นในสปริงครับ
0: เวลาเราพูดออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเส้นเสียงของเราเนี่ยสั่นอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าการที่เสียงวิ่งออกไปแล้วคนอื่นได้ยินเสียงเราได้เนี่ยอะไรทำหน้าที่เป็นตัวกลางของคลื่นเสียง
3: ตัวกลางของคลื่นเสียงมันมีด้วยเหรอครับอาจารย
4: ์หูกล่องเสียง
0: ไม่ใช่หูไปอยู่นู่น
4: กล่องเสียง
0: เป็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไปกับเสียง
4: ปาก
0: นี่เป็นแค่ทางออกของเสียง
4: คลื่น
0: คลื่นเนี่ยอะไรคลื่นของอะไรดี
4: คลื่นของเสียง
0: อะไรที่เป็นตัวกลางที่พาเสียงจากจุดกำเนิดไปยังผู้ฟังได้
1: ตัวประกันตัวประกัน
0: ดีมากจับมันไว้เลยคำตอบก็คืออากาศ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่อาจารย์พูดเห็นเนาะมีการสั่นเกิดขึ้นที่บริเวณคอแล้วก็ส่งออกมาที่ปากแต่ว่าการที่เสียงเนี่ยวิ่งไปหาพวกเราทุกคนได้แสดงว่าตัวกลางก็คืออากาศนี่แหละสั่นๆๆๆแล้วก็ส่งต่อไอ้เจ้าคลื่นเส
1: ีย
0: ง
1: ไปเหมือนอันนี้เลย
0: ก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าสลิงกี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่เองนั้นนึกภาพตรงนี้เป็นบริเวณที่อาจารย์สร้างเสียงเป็นหลอดเสียงของอาจารย์สมมติอาจารย์สั่นมันก็จะถ่ายเทไปกับอากาศนะครับผม
4: แสดงว่าถ้าเกิดเอามาออกเป็นภาพอย่างนี้เจ้าสลิงกี้นี่ก็คือตัวกลางใช
0: ่
4: ไหม
0: ใช่อาจารย์เอาสลิงกี้มาทำหน้าที่เป็นการแสดงให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเช่นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสรุปให้อาจารย์อีกทีคลื่นมีกี่ประเภท
1: 2
5: ประเภท
0: ประเภทที่1ตาม
4: ขวาง
0: แล้วประเภทที่2
4: ตามยาว
0: คลื่นตามยาวดีมากแล้วคลื่นเสียงเป็นคลื่นประเภทไหน
4: คลื่นตามยาว
0: ยาวโอเคนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะถ้าพวกเราทุกคนรู้จักกับคลื่นเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปอาจารย์ยังจะต้องให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงให้ได้วันนี้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปของอาจารย์นี่ซ่อมเสียงสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือพออาจารย์เคาะให้เจ้าซ่อมเสียงนี้สั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถได้ยินเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อาจจะได้ยินยากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนเพ่งดีๆสังเกตไหมว่าซ่อมเสียงมันสั่นไปมาเอาอย่างนี้ว่าอาจารย์เลยมีจานหนึ่งใบแล้วอาจารย์ก็ใช้น้ำที่เรามีเมื่อสักครู่นี่แหละลองเทใส่จานซิเดี๋ยวอาจารย์จะเคาะซ่อมเสียงแล้วดูซิว่าการสั่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรกับน้ำ คือตอนนี้จริงๆมันควรจะมีผลกับอากาศอยู่แล้วแต่เรามองอากาศไม่เห็นเนาะน้ำนี่ยังพอจะเห็นได้บ้างอ่ะลองกันเลย
4: ขอเดาว่าน้ำต้องสั่นแน่ๆ
0: แน่ๆเนาะเอาล่ะตอนนี้อาจารย์เคาะแล้วนะมันสั่นอยู่นะเห็นว่าสั่นเร็วมากเลยนะมันเป็นคลื่น
4: มันออกมาเหมือนเป็นระเบิดเลย
0: ไอ้นี่แหละคือเราเริ่มมองเห็นการสั่นเกิดขึ้น
3: โอ้โหน้องบอสขอแสลงเลยนะครับน้ำกระจายเต็มไปหมดเลย
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการสั่นเกิดขึ้นมันจะเริ่มทำให้เกิดคลื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่อย่างที่พี่ออกัสทำให้ดูดีมากเลยสังเกตดีๆอันน่ะ
4: โอ้มันเข้ามาให
0: ้เหมือนกับสลิงกี้เมื่อสักครู่เห็นไหม

0: สำหรับการทดลองชิ้นต่อไปอาจารย์จะพยายามทำให้พวกเราเห็นเสียงได้ชัดเจนและก็สวยงามมากขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าของเราประกอบไปด้วยนี่ครับอาจารย์มีสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็มีดอกลำโพงและอาจารย์ก็ต้องการจะให้ไอ้เจ้าลูกโลกตัวนี้มาช่วยเสริมนิดหน่อยแล้วจะมีน็อตโผล่ขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวน็อตตัวเนี้ยจะเอามาใส่ไปบนแผ่นซึ่งอันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เดี๋ยวอาจารย์จะวางด้านบนแล้วทันทีที่ลําโพงสั่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเปิดให้เกิดเสียงความถี่ต่างๆเนี่ยไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ก็จะสั่นตามไปด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าการเกิดคลื่นเสียงเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการสั่นของไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราลองให้คลื่นเสียงมาที่ลำโพงและลองสังเกตว่าลำโพงเกิดการสั่นขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
1: เพลงมา
0: เห็นไหมพวกเราสังเกตดีๆเน
2: า
0: ะมันจะเบลอๆนิดนึงนะนั่นแสดงว่าการสั่นเกิดขึ้นแล้วเห็นนะลองแตะดูนิดนึงเราจะเห็นว่ามีอะไรสั่
1: น
0: เหมือนนวดเท้า
1: เหมือน
0: มันขนาดนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะพยายามให้พวกเราเห็นคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะเอาแผ่นอะคริลิกมาวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงเข้ามานะแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มเสียงอย่าแล้วละมาแล้วมาแล
1: ้
0: ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหอันนี
1: ้มันเหมือนป๊อปคอร์นเลยอันนี้มันระเบิด
0: อันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินเดี๋ยวเราลดโวลูมกันลงสักนิดนึงเ
3: ฮ้โอ้โหมันเด็ดไปทีละเม็ด
0: เด็ดไปทีละเม็ด
4: เหม
0: ือ
4: นหมด
0: เลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นเสียงเนี่ยทำให้เกิดคลื่นบนแผ่นอะคริลิกนี้อีกทีนึงแล้วพอไอ้เจ้าเม็ดทรายตรงนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยกระโดดเด้งไปเด้งมาเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละนิดเนาะไปเรื่อยๆนะแล้วลองดูซิว่ารูปแบบของไอ้เจ้าเม็ดทรายตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตนี่แหละเม็ดทรายมาเต้นระบำให้เราดูผ่านคลื่นเสียง
1: ผมสังเกตอะไรอะครับ
0: ค
1: ือพอวอลุ่มเสียงมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าวงของทรายมันจะใหญ่ขึ้น
0: ประกอบกันใช่นี่แหละคือลักษณะคือความถี่ที่ส่งมาเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการสั่นของแผ่นอะคริลิกนี้เดี๋ยวเราอาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ไปอีกสักนิดนึงนะแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรอะค่อยๆขยับความถี่ขึ้นครับเพิ่มวอลุ่มสักเล็กน้อย
5: มันเริ่มกระจายเข้า
0: เริ่มกระจายเข้านะเพิ่มความถี่ขึ้นอีกเล็กน้อยนี่สังเกตนะวงมันจะมีการขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความถี
6: ่การทดลองที่แล้วพวกเราได้ใช้แผ่นอะคริลิกกลมกันไปแล้วครับรอบนี้เราจะใช้แผ่นอะคริลิกสี่เหลี่ยมครับดูซิว่าจะเป็นยังไง
0: อาจารย์จะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นทีละนิดนะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเพิ่มความดังขึ้นเล็กน้อยเราจะได้เห็นเม็ดทรายสั่นมากขึ้นแล้วมาแล้วมาแล
5: ้วโอ๊ยมันเป็นวงกลมอีกแล้ว
0: เอ๊ะกลมไหมไม่ค่อยกลม
1: กลายเป็นสี่เหลี่ยม
0: เอ้ยอาจารย์เททรายเพิ่มนะเอาละเดี๋ยวดูซิมันจะกระจายตัวไปไหน
1: คืนเสียงความถี่สูง
0: สังเกตมันออกมาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคราวนี้เนาะและแถมขวางด้วยนะดูขวางกับแผ่นเอาแหละเดี๋ยวเราลองลดความถี่ลงครับช้าๆลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าวงสี่เหลี่ยมมันแคบลงเห็นไหม
5: มันจะเด้งออกมาม
0: ันจะเด้งเยอะขึ้นก็แล้วแต่อันนี้มันจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีว่าความถี่ไหนมันไปสอดคล้องกับการสั่นอย่างไร
3: ที่ติ๊กเปิดเผยที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคย
0: เห็นและนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เราสังเกตได้จากการทดลองทั้ง2อันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ารูปร่างของลักษณะคลื่นเสียงที่เห็นผ่านเม็ดทรายบนผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปร่างของไอ้เจ้าตัวอะคริลิกด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะให้รูปร่างของคลื่นแบบนึงวงกลมจะให้รูปร่างของคลื่นอีกแบบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อีกประเภทนึงอีกแล้ว
3: โอ้เรโซแนนซ
0: ์กลับมาอีกแล้วใช่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการอธิบายได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปร่างของอะคริลิกเนี่ยมีผลต่อลักษณะการสั่นของคลื่นเสียงผ่านเม็ดทรายทำให้เราสามารถเห็นคลื่นเสียงได้นั่นเอง สำหรับฟิสิกส์สนุกในตอนนี้อาจารย์อยากที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เอาศิลปะมาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของเสียงอันนำไปสู่ผลงานทางด้านศิลปะที่ทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้อย่างที่เราเห็นในโชว์ที่นันตานั่นเองครับน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมเราต้องรู้จักคลื่นเสียงแล้วหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตัวอย่างนึงที่เห็นกันในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเราสามารถเรียกได้ว่าคุยกับโทรศัพท์มือถือได้หรือสามารถให้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษาให้กับเราได้การที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้าใจหรือสามารถจดจำเสียงของมนุษย์เราได้ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เสียงที่เป็นสัญญาณเข้ามานั่นเองและนั่นก็คือการประยุกต์ที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในปัจจุบันแล้วนะครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นอาจารย์แสดงให้ดูเนาะหวังว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องของเสียงและคลื่นเสียงมากขึ้นและแน่นอนครับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีให้ชมกันอีกในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ดีครับน้องๆสิ่งที่น้องๆเห็นพี่ต๊อบทําอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 4,000 กว่าปีแล้วครับการเดินบนลานน้ําแข็งนี้นะครับทําให้เกิดการคิดพัฒนาเป็นอุปกรณ์จนกลายมาเป็นกีฬาอย่างเช่นฮอกกี้แล้วก็สเก็ตน้ําแข็งครับผม

และนี่ก็คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่เกิดขึ้นจากน้ำแข็งครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเคยทำแต่วันนี้พี่ต๊อบจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนี่พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเส้นได้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำเกลือมาโรยไว้บนน้ำแข็งครับผมโรยไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำเส้นเชือกครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็นำเกลือนะครับโรยซ้ำอีกทีนึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมเม็ดเกลือนะครับจะทำหน้าที่เสียดสีกับพื้นผิวข้างบนครับเมื่อเขาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับทำให้พื้นผิวข้างบนของน้ำแข็งเกิดการละลายและก็เม็ดเกลือก็ละลายด้วยเช่นกันนะครับและเมื่อเกิดการละลายแบบนี้เนี่ยน้ำเกลือเมื่อเจอกับความเย็นที่อยู่ข้างใต้ของน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเกิดความเย็นและก็ห่อหุ้มเชือกเส้นได้และสามารถตกขึ้นมาได้อย่างนี้ครับนี่และพี่ต๊อบก็สามารถตกน้ำแข็งขึ้นมาได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงเลือกใช้เกลือนะครับในการเป็นตัวช่วยทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้าลงเพราะเกลือจะช่วยรักษาความเย็นนั่นเองครับและนี่ก็คือความสนุกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมีความสนุกที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งอีกเยอะเลยไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วภารกิจบนลานน้ำแข็งของเราวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกับผู้ที่จะมาร่วมพลังกันคิดวิทย์พิชิตภารกิจในวันนี้ครับขอเชิญพบกับน้องๆ Star Planet

0: โอ้โหยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเห็นน้องๆเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆเลยเมื่อกี้พี่ท็อปแอบเห็นเนี่ยหมุนตัวกันแบบโอ้โหไม่กลัวว่าจะล้มเลยนะครับต้องถามก่อนน้องๆน้องๆฝึกกันมานานไหมน้องมายกี่ปีครับ
1: ปีเกือบ2ปีค่ะ
0: โอ้โหเกือบ2ปีนะฮะน้องแคนดี
2: ้ปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งเองน้องต่างๆครับ
3: ปีเดียวค่ะ
0: แค่ปีเดียวน้องต่างๆหมุนได้ขนาดแบบเมื่อกี้เลยเหรอเก่งมากนะฮะน้องแบมครับ
4: ก็2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วน้องนาย
5: ปีกว่าๆค่ะ
0: ปีกว่าๆถามหน่อยช่วงแรกๆในการฝึกยากไหม
5: ยาก
6: ยาก
0: เอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆต่อคิดว่ามาบนลานน้ำแข็งแบบนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องมายครับ
5: แข่งวิ่ง
0: แข่งวิ่งคือเรื่องของความเร็วหรือว่าไง
5: จับเวลา
0: อ๋อจับเวลาวิ่งใช่ไหมน้องแคนดี
7: ้แข่งกระโดดค่ะ
0: แข่งกระโดดนี่เดินธรรมดาก็ยากแล้วแข่งกระโดดด้วยน้องต่างๆครับ
8: ปั้นสโนว์แมน
0: อุ้ยปั้นสโนว์แมนแล้วจะเอาน้ำแข็งหร
8: ือ
0: ว่าอ
8: ย่างนี้ใ
0: ช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะต่างๆนะน้องแบมครับ
9: คิดว่าแข่งหมุนให้รอบเยอะ
0: ก็คือการหมุนอย่างที่น้องๆทำใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนาย
10: แล้วก็ถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วก็วิ่งผัดกันนะคะแข่งกัน
0: อันนี้นี่ต้องเรื่องความเร็วแล้วก็การทรงตัวด้วยเนาะ
10: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของน้องๆจะเป็นอย่างที่น้องๆเขาคาดไว้หรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
11: บนลานน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นแห่งนี้มีกองน้ำแข็งก้อนมหึมาตั้งอยู่และกองน้ำแข็งเหล่านี้ล่ะครับคือภารกิจหลักของน้องๆให้น้องๆสร้างปราสาทแข็งที่มีความสูง1เมตรขึ้นไปและมีฐานกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแต่การสร้างปราสาทน้ำแข็งบนลานน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะน้องๆต้องใช้ทักษะการสเก็ตขนส่งก้อนน้ำแข็งจากจุดที่กำหนดให้ไปที่ฐานตรงกลางลานและที่สำคัญยังมีภารกิจย่อย2ข้อสเก็ตเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องคิดวิทย์กันให้เจ๋งจริงด้วย
0: และน้องๆนะครับก็ได้ทราบถึงกิติศัพท์ของความลื่นและก็ความเย็นของน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราเล่นบนลานไอซ์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะต้องมาสร้างปราสาทที่มีความสูงถึง1เมตรด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ท็อปเอาใจช่วยน้องเต็มที่น้องพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
12: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
13: ไปแข่ง
14: อันนี้
13: ไปแข่ง
14: สับออกมา
15: ระวัง
13: ใช้อันนี้ถ้าเกิดอยากได้สเตรทไลน์ลงไปรูปนี้ก็ปึ๊กลงไป
16: แบมวาดก็มันสมมติฐานมีแค่นี้ก็ต้องตั้งให้เป็นปราสาทของ
17: ต้อง บอกว่าเขาจะว่าเอาปราสาทแบบนี้ต้องแข่งกี่ก้อนอ่ะ
16: เออใช่ง่ายนะคิดว่าเราแค่ตัดอ่ะใช่เราแค่ตัดใช่อันนี้สูงที่สุดแล้วอันนี้ก็เฮ้ยกระจกเราทำได้อ่ะ
18: ได
16: ้ก็ทำสลักเออโอเค
19: เอาวงกลมด้วยเอาวงกลม
16: วงกลมทำยังไงอ่ะ
2: วงกลมก็ปั้นไง
16: ปั้นนี่ไงเอานี้ไงเอานี้ทำ
2: เสียบไว้ข้างบน
16: อ๋อได้โอเคเริ่มแล้วนะ
19: เริ่มได้เหรอ
16: เราไปเอา
19: ส่วนหัว
16: ไอ้ไปมีตังแอน
19: ไอ้จะไปยกน้ำแข็งกับ
16: เราจะไป
19: ไอ้ไปยกอันใหญ่กับแคนดี
16: ้ไปยก
13: จะช่วยเดี๋ยวช่วย
16: ไปทำไมอันนี้ภารกิจหลักที่หนูได้รับคือสร้างปราสาทน้ำแข็ง1สูง1เมตรแล้วก็ฐาน50เซนค่ะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะง่ายแต่แบบทำดูมันก็แบบยากมากอะค่ะเพราะน้ำแข็งมันก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องคิดว่ามันจะทำยังไงถึงมันจะเท่ากันแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องคิดเยอะค่ะ
11: ยอดไปเลยครับเพราะทักษะการสเก็ตที่ดีเยี่ยมทำให้การสเก็ตเพื่อขนส่งก้อนน้ำแข็งทำได้ดีเกินคาดคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้จะก่อตัวกลายมาเป็นปราสาทน้ำแข็งได้ยังไง
16: ตังๆเขาก็จะทำต้นตรงฐานแล้วเสร็จแล้วก็นายกับหนูแล้วก็มายก็ช่วยตัดน้ำแข็งกันแล้วก็แบมก็เขาจะช่วยทำรูปแล้วก็ช่วยดีไซน์
1: จะเป็นภาษาขึ้นมาแล้วก็มีโดม3โดมแล้วก็จะมีวงกลมอยู่ข้างบนโดมมันทำยากมากเพราะน้ำแข็งมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ลื่นด้วยฐานมันก็จะหล่นอยู่อะค่ะ

0: ตอนนี้ก็คือน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันก็จะเริ่มลื่นแล้วมันก็ไหลออกไป
1: ภารกิจย่อยข้อที่1

0: กิจย่อยที่หนึ่งล้มพินโบลิ่งบนลานน้ำแข็งมันจะไหลไปทางอื่นไหมล้มพินโบลิ่งก็เหมือนเราไปเล่นโบลิ่งแต่ว่าเอามาตั้งบนลานน้ำแข็ง
1: ฮึชและตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการตีพินโบลิ่งนะครับให้โดนและล้มทั้งหมดภายใน2ครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วิธีการของน้องจะต้องใช้ไม้ฮอกกี้แล้วก็นี่ครับลูกฮอกกี้นั่นเองครับน้องๆครับว่าทำไมต้องเป็นลูกฮอกกี้ลองดูนะฮะพื้นผิวสัมผัสของลูกฮอกกี้นะครับมันมีความเรียบครับทำให้แรงเสียดทานนั้นมันไม่มีหรือว่ามันค่อนข้างน้อยทำให้เวลาที่เคลื่อนที่บนน้ำแข็งนะครับจะง่ายอย่างนี้ครับดูเห็นไหมครับนี่จะเคลื่อนที่ได้โดยง่ายนะครับแต่เปรียบเทียบกับเวลาที่น้องๆ นะครับใช้รองเท้าซึ่งรองเท้าแน่นอนที่สุดเขาจะมีดอกยางครับทำให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาเราเดินไปบนพื้นต่างๆเนี่ยจึงทำให้เราไม่ลื่นและก็ไม่หัวขมำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้น้องๆเขาจะทำได้หรือเปล่านั้นน้องๆทางบ้านครับเอาใจช่วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไม่โดนอยู่นี่ไปต่อก็ได
2: ้ถ้าพินโบลิ่งทั้งหมดนี้ถูกตีให้ล้มด้วยลูกฮอกกี้ได้สำเร็จน้องๆก็จะได้ตัวช่วยไปแก้ปัญหาเรื่องฐานของหอคอยที่กำลังลื่นไหลออกจากกันมีโอกาสแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งแรกน้องทำพลาดครับผมเอาละครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แม่เล่นเอาเพื่อนๆลุ้นแทบแย่เลยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วน้องๆก็ได้ตัวช่วยที่น่าสนใจมา2อย่างนั่นก็คือเสื้อกับฟองน้ำครับ
3: เวลาโรยกว่ามันจะทำให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็แบบมันจะติดด้วยกันได
0: ้ก็เกลือทำให้น้ำแข็งมันติดกับน้ำแข็งอ่ะทำให้มันเหนียวติดตรงตัวได้อยู่โฟมก็มันจะช่วยซับน้ำให้มันแห้ง
4: เอาเกลือโรยให้หมดเลยเอามานี่ต่างๆของ
5: อ่ะเอาตรงนี้
4: ทำให้ละลายนะเนี่ย
5: มันทำให้ละลายด้วย
4: ทำให้ละลายด้วยนะ
5: เนี่ยจะเห็นว่าต่างๆเป็นคนที
3: ่ต้องทำให้มันทรงตัวได้ไม่ให้มันล้มแล้วมันก็ต้องเลี้ยงไม่ให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันก็ต้องสลับถ้าเกิดพี่ต๊อบ
2: เกลือที่มีคุณสมบัติช่วยเก็บกักความเย็นได้ดีและเมื่อโรยลงไประหว่างน้ำแข็งแต่ละก้อนก็จะช่วยทำให้หน้าของน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายเชื่อมติดเข้าด้วยกันคล้ายกับเวลาที่เราโบกปูนสร้างตึกส่วนฟองน้ำที่ได้มาก็ช่วยดูดซับน้ำที่ละลายออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงคงความเย็นอยู่ได้เมื่ออาศัยตัวช่วยทั้งสองปราสาทน้ำแข็งของน้องๆจึงก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับภารกิจข้อแรกน้องๆพิชิตได้สำเร็จ
6: เชื่อหรือไม่นี่คือรองเท้าสเก็ตคู่แรกของโลกย้อนไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนในยุคน้ำแข็งมนุษย์ยุคนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็นพวกเขาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนที่บนพื้นน้ำแข็งขึ้นมาโดยใช้กระดูกสัตว์มาทำเป็นแท่งยาวๆผูกติดกับเชือกที่ทำจากหนังสัตว์และมัดเข้ากับเท้าเพียงเท่านี้รองเท้าสเก็ตและกีฬาสเก็ตน้ำแข็งก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลก
2: ภารกิจย่อยข้อที่2
3: ก็ตั้งขออ่านก็พอ
2: หมุน ตัวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับน้องๆครับเพราะเมื่อได้รับภารกิจที่2น้องๆทั้ง5คนก็เคลื่อนตัวเข้าจุดหมุนแล้วก็หมุนได
0: ้ก็ภารกิจย่อยที่2ที่หนูได้รับก็คือว่าหมุนตัว10รอบแล้วก็วิ่งไปใส่น้ำแข็งเพื่อมาทำยอดประสาทค่ะ
2: โอ้โหครบ10รอบแล้วครับแบบพร้อมเพียงและสวยงามน้องๆเก่งมากเลยล่ะครับแต่ที่สำคัญของภารกิจนี้ก็คือการใส่น้ำแข็งด้วยสิ่งนี้ครับ
0: ช็อกก่อนอะน้ำแข็งก้อนใหญ่เกิน
3: เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้นั่นเล็กๆอะแล้วก็ติดหนูคิดว่ามันน่าจะขุดแล้วมันง่ายค่ะเพราะเห็นตามร้านขุดน้ำใสแล้วเนี่ยง่ายมากเลย
2: การสเก็ตการหมุนตัวเป็นเรื่องถนัดของน้องๆแต่การใส่น้ำแข็งโดยใช้เครื่องใส่น้ำแข็งแบบโบราณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ย
3: โอ้เมื่อยมากเลยค่ะขุดแรงๆค่ะหนูก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะเพราะขุดทีไรก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งออกมาทีขุดเข้าไปก็ยังไม่มี

0: และตอนนี้ครับภารกิจที่ย่อยที่2ของน้องๆก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องหมุนตัวครับผมแล้วไปเอาน้ำแข็งนะครับมาใส่เพื่อเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วเนี่ยมาทำเป็นยอดปราสาทนั่นเองครับพี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ท็อปกระทำได้ไม่เชื่อลองดูฮะโอ้ยแบบนี้นั่นเองครับการหมุนนะครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่น้องแคนดี้หรือว่าพี่ท็อปเนี่ยหมุนเสร็จแล้วกางแขนออกไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงตัวหรือการทรงตัวนั่นเองครับแต่พอเราหุบเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับจะทำให้การหมุนของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นอย่างที่ภาพตอนนี้ได้เห็นนะฮะน้องแคนดี้เขาหมุนพอเขารวมเสร็จเป็นไงครับเร็วมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้ครับคือการรวมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองแต่ปัญหาหลักที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับภารกิจนี้นอกจากการหมุนแล้วเนี่ยน้องๆเขายังต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่นะครับเพื่อทำยอดปราสาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรหมุนแล้วมันต้องมึนขนาดเมื่อกี้พี่ท็อปแป๊บเดียวมึนเลยแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอาใจช่วยกันนะครับ
1: รองเท้าที่ใช้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในปัจจุบันประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนคือรองเท้าและใบมีดซึ่งใบมีดก็จะมีขอบทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อนักสเก็ตน้ำแข็งลื่นไปบนพื้นน้ำแข็งจะมีผิวสัมผัสกับน้ำแข็งเพียงเล็กน้อยแค่บริเวณขอบใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทานนักสเก็ตน้ำแข็งจะต้องใช้ขอบใบมีดส่งแรงไปข้างหลังเพื่อเคลื่อนหน้าและหากนักสเก็ตน้ำแข็งต้องการจะหยุดขอบใบมีดนี่แหละจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างใบมีดกับพื้นน้ำแข็งโดยนักสเก็ตจะเอียงรองเท้าให้ได้องศาที่ใบมีดจะสร้างแรงเสียดทานให้ได้มากที่สุด
2: โหน้ำแข็งมันก็ละลายค่ะก็ทำให้แบบมันแบบทรงตัวไม่ค่อยดีเลยค่ะ

0: ยังจะคงสภาพอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราต้องเอาใจช่วยดีๆนะครับ
1: ตอนนี้เหรอคะก็เหลือทำให้ประสาทนะคะเอาน้ำแข็งใสมาทำให้เป็นสะอาด

0: แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบชิ้นงานของน้องๆแล้วว่าจะสามารถผ่านภารกิจได้หรือไม่นะครับเรามาดูกันใกล้ๆครับผมมาตั้งไปแล้วฮึบสูงเกิน1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องๆทีม Star Planet พิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องถามน้องๆกันนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างใส่รองเท้าสเก็ตนะครับในการทำภารกิจรู้สึกไงบ้างน้องไม
1: ้ก็สนุกค่ะ
0: สนุกยากไหม
1: ก็ยากค่ะ
0: ยากใช่ไหมครับน้องแบม
2: ท้าทายดี
0: ท้าทายดีอ่ะต่างๆบ้าง
3: เมื่อยขา
0: เมื่อยขาโอ้โหอันนี้ตอบตรงมากเลยนะฮะอ้าวแคนดี้
4: ต้องใช้ความคิดเยอะค่ะ
0: ความคิดเยอะใช่ไหมครับอ้าวน้องนาย
5: รู้จักการใช้ความสามัคคีค่ะ
0: โอ้ยยารู้จักการใช้ความสามัคคีนะครับแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยวันนี้เราทำภารกิจเนี่ยชอบภารกิจไหนพิเศษน้องมายบ้างอ่ะ
6: ชอบขุดน้ำแข็ง
0: อ๋อขุดน้ำแข็งทำไมครับ
6: ตลก
0: คือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ
6: ไม่เคยทำ
0: เออดีเหมือนกันนะอ่ะน้องแบมบ้าง
7: ที่ใส่น้ำแข็ง
0: ใส่น้ำแข็งเหมือนกันทำไมครับ
7: ก็มันขู่แล้วมันหนุกอ่ะ
0: หนุกดีใช่ไหมอ่ะต่างๆบ้าง
8: พินโบลิ่ง
0: พินโบลิ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับ
8: ก็มันต้องเหมือนเล่นโบลิ่งแต่มันใช้ไม้มันก็ตีเขาน
0: ี่ครั้งแรกป่ะที่เล่นฮอกกี
8: ้ใช่
0: ครั้งแรกเลยนะแต่ครั้งแรกของหนูนี่ตีปั๊บนี่ล้มที10พินเลยนะนี่คือครั้งแรกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะอ้าวแคนดี้บ้าง
9: ชอบหมุนค่ะ
0: ชอบหมุนภารกิจที่ต้องหมุนแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ไหมคะทำไมคะ
9: มันหมุนมันสนุกอะค่ะ
0: โอ้โหแต่ก็เชื่อว่าสนุกอะครับหมุนกันไม่ยอมหยุดเลยนะฮะน้องนายบ้าง
10: ชอบตอนที่ก่อตรงเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
10: ชอบเพราะว่ามันท้าทายค่ะเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมคะทำให้เราแบบแบบกลัวการที่จะทำไอ้นี่มันนะคะ
0: โอ้ก็คือเป็นคือเราได้พัฒนาใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละน้องครับภารกิจยิ่งยากนะครับยิ่งท้าทายและยิ่งได้พัฒนาความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนและนี่ครับคือการเปิดการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมครับเด็ก
11: ๆใช่ค่ะ
0: ย้า yeah! คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นะครับทำไมเวลาที่เราเอาลิ้นเลียไอศกรีมหรือน้ำแข็งที่เย็นจัดนะครับลิ้นของเราจึงดูดติดกับน้ำแข็งได้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับน้ำแข็งหน่อย
11: น้ำแข็งชวนคิดทำให้เว้นเป็นเรื่องง่ายๆเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
11: คิดวิ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยไปเลยนั่นนั่นนั่นหมุนไม่ได้จ้ะ
12: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม

้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดพอเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
4: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผา

0: ให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นฐานดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะ
1: แล้
0: คว รับ
1: ตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
0: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงพวกเราคงรู้จักถ่านดี
1: ก็
0: นะ
1: ใช้กันอยู่
0: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวหนึ่งที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม
1: ้
0: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
0: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั
0: ้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มควันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้งั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับที่ทางอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันนี้ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: อืมครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมและอยากจะได้รับการส

0: ุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์
0: ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่
0: อ
1: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับ

0: เข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
2: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
2: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
2: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะ
2: เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
2: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
2: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
3: ครับ
2: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
3: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตรเข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
2: ครับ
3: ครับ
2: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
3: ครับ
2: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
3: ้ครับ
2: ได้ไม่ไปไหน
3: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
2: อ๋อ
3: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
2: อืม
3: ครับ
2: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
3: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะสองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
2: โอ้โห
3: ครับ
2: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
3: ใช่ครับ
2: ขายถ่าน
3: ใช่ครับ
2: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
3: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
2: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
3: ก็บางคนก็สนใจ
2: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับเสียงที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับของใครบางคนนี้ทำให้อีกหลายคนนอนไม่หลับและเมื่อนอนไม่หลับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนลองไปดูกันสิว่าคำถามสุดป่วนในวันนี้เด็กๆจะคิดอะไรกันขึ้นมาได้บ้าง
1: เสียงอะไรสวัสดีค่ะน้องๆเวอร์ไววิทย์พิชิตคำถามสุดปวดของเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องคาใจของหลายๆคนอยู่ทุกคืน
2: เสียงคนของคุณพ่อหรือผู้ชายจะดังเหมือนกับอะไรนะ
1: เราจะใช้เครื่องวัดเสียงอันนี้ที่มีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลวัดพลังเสียงกรนของคุณพ่อ

0: นี่แหละครับเสียงกดของคุณพ่อ 91.2 เดซิเบล
1: เสียงดังมากเลยเนี่ยน้องๆคิดว่าเสียงดังขนาดนี้เทียบเคียงได้กับเสียงอะไรอย่างพี่เปี้ยวนะคิดว่าเสียงดังแบบนี้เทียบได้กับเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์เลยอะ
2: สำหรับธนาเหรอธนาว่าปิดประตูเสียงดังหรือว่าตอกตะปูก็ได
3: ้ของผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือไม่ก็รถไฟดังๆไปเลยอะ
1: เพื่อตอบคำถามสุดป่วนในวันนี้นะคะเราจะเอาเครื่องวัดเสียงอันนี้ไปค้นหาเสียงต่างๆที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของคุณพ่อเริ่มจากภายในบริเวณบ้านของเราก่อนไปกันเลยไหม

0: เสียงที่ดังสุดในครัวก็คือเสียงการสับหมูก็ประมาณ90กว่าๆเดซิเบลก็ประมาณกับเสียงกลอนของพ่อแต่ก็ยังสู้เสียงกลอนของพ่อไม่ได้เลยงั้นเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีไหม
1: ดี
0: โอเค

0: 8.4
1: ดังกว่าเมื่อกี้อีกนะเก้าสิบจุดสี่ค่ะ

0: เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลอนของพ่อไม่สุดคือเสียงสับหมูกับเสียงเลื่อยไม
1: ้โอ้เสียงสับหมูประมาณ93เดซิเบลส่วนเสียงเลื่อยไม้ประมาณ90เดซิเบล
0: แล้วน้องๆคิดว่ามีเสียงอะไรที่ดังกว่านี้อีกไหมมากกว่าเสียงกลอนของพ
1: ่
0: ออ
1: ผมคิดว่าเสียงฝนตก
2: เสียงฝนตกเหรอ
0: แล้วก็เสียงฟ้าผ่า
2: โอ้นั่นก็
1: เสียงช้างร้อง
0: เราลองวัดเสียงในบ้านแล้วก็เสียงบริเวณรอบๆบ้านเราแล้วเนี่ยเราลองไปวัดเสียงที่ดังกว่านี้อีกไหมดีปะ
2: ดี
0: งั้นไปกันเลย
2: ไป

คราวนี้ก็ได้มาลุ้นกันแล้วว่าเสียงที่เราวัดได้หลากหลายเสียงเนี่ยเสียงไหนจะดังหวั่นไหวเท่ากับเสียงกลอนของพ่อเรา

เสียงมีระดับความดังวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่าเดซิเบลถ้าหากเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเดซิเบลเกิน85ก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมลพิษส่งผลต่อสมองและอารมณ์ของผู้ฟังยิ่งได้ฟังเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลนานก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธิโดยปกติเสียงกรนของคนเราจะดังอยู่ที่ประมาณ70เดซิเบลแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้เขาสามารถกรนดังได้เกินกว่า85เดซิเบลซึ่งจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงได้เลยนะเนี่ย

0: นี้เนี่ยคืนแล้ว
1: ก็นอนหลับเพื่อค้นหาที่มาของการโกนยังไงล่ะคะพี่เปี้ยว
0: เข้าใจแล้วค่ะก็คือเราต้องนอนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะต้องโกนแต่วิธีเนี้ยมันนานเกินไปอะค่ะพี่เปี้ยวมีวิธีที่สนุกมากกว่านั้นอีกกันก็คือให้น้องๆแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็ไปหาเพื่อนๆร่วมทีมมาพร้อมยังพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยไปเร็วไปเร็ว

เต้นครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แบบให้มันเป็นเอาอุปกรณ์มาเป็นแบบเป็นเสียงให้กลายเป็นเสียงกวนของคนครับอีกคนเดียวเท่านั้น

0: ให้เสียงดังมากๆเลยโดยจะมีเครื่องวัดเสียงเป็นหน่วยเป็นเดซิเบลอันนี้วัดเสียงของน้องๆนะคะให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาคนละ2นาทีคิดว่าใครเนี่ยจะทำเสียงกรนได้ดังที่สุดส่งตัวแทนมาแข่งกันเลยเอาเลยเริ่มเลยค่ะทำไงทำยังไงลองคิดดู
1: เออเลยจากลำคอได้ปะรู้ได้ไหม
2: เอาอาบากด้วยแบบของ
3: เสียงนี่ออกเลย
2: แล้วใครก็ทำได
4: ้ถ้าทำเสียงดัง
5: ไอ้ดัง
4: จากลำคอมันต้องเอานะแล้วลอง
6: ทำแบบพัดเชยแบบนี้ดู
4: มือใหญ่
2: อาจจะหายใจเข้า
7: เวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อในร่างกายจะคลายตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
5: และการคลายตัวของกล้ามเนื้อนี้ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อในลำคอที่อยู่ใกล้กับหลอดลมและทางเดินหายใจคลายตัวจนโคลนลิ้นและลิ้นไก่เคลื่อนไปปิดหลอดลมทำให้เราหายใจไม่สะดวกจะต้องสูดลมหายใจแรงขึ้นจึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในโพรงจมูกบริเวณเพดานอ่อนและลำคอกลายเป็นเสียงกรนขึ้นมาได้นั่นเอง
6: ง่ายไปเลย
0: เฮ้ยไม่เสียงดังเลยนะ
7: ดังไหมน่ะดัง
6: เออแล้วมันง่ายดีกว่าแล้วลองตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็แปะตรงนี้อีกก็ลูกบวก
4: ปล่อยฟ้า
0: น้องๆคะหมดเวลา
6: ตัดตัด
0: ตัดนี่ว่าตั้งหมดเวลาน
6: ั่นแหละตั้งนั่นแหละ
5: เครื่องจำลองการกลอนทั้ง2แบบนี้ใช้งานอย่างไรและจะเกิดเสียงกลอนแบบไหนขึ้นโชว์ฝีมือได้เลย
0: มาเริ่มเลยลองทำดูลองสลับอุปกรณ์กันไหมทีนี้ทำของทีนี้ทีนี้ทำของทีนี
5: ้ลองทำดู1 2 3ของน้องๆมีอันนี้ใช่ป่ะของพี่ว่ามีแก้วพลาสติกแล้วก็เชือกแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นกระดาษแบบนี้นะคะ
6: มา
5: 1 2 3
6: มาคือจะว่าเหมือนออก
5: เวลาที่เราดึงเชือกก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องๆในแก้วเหมือนเวลาที่อากาศเดินทางผ่านเข้าไปในโพรงจมูกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงก้องอยู่ในโพรงจมูกส่วนแผ่นกระดาษแข็งที่พี่ติดไว้ด้านในแก้วก็เหมือนกับลิ้นไก่ที่ตีอากาศกลับเข้ามาทำให้แก้วของเราสั่นสะเทือนมากขึ้นจนสร้างเสียงกรนที่ดังขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ

0: ็นบรรยากาศลึกลับแบบนี้ไม่ได้มาถ่ายหนังผีนะคะพี่เปรี้ยวจะพาน้องๆมาสร้างบรรยากาศในการนอนให้หลับสบาย
1: เพื่อค้นหา
2: วิธีแก้การกลน
0: ผู้เข้าร่วมทำการทดลองในครั้งนี้เป็นเจ้าแห่งการกลนจาก2ครอบครัวคุณพ่อพศกลนได้ทุกที่ที่หัวถึงหมอนคุณแม่เต้ยกลนลั่นสนั่นเมืองและทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องธนาและคุณพ่อของน้องแพนตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะพวกเราคิดว่าจะทำยังไงให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเราเนี่ยนอนแล้วไม่กรน
3: ผมคิดว่าเอาหมอนไว้ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
0: อ๋อแล้วน้องๆเคยอยู่ในสถานการณ์คุณพ่อกับคุณแม่

0: หรือไม่ก็ปลุกพ่อตื่น
1: ปลุกเลยใช่ไหมก็นี่นะคะดูนี่นัทนาค่ะ
2: แบบใช้มือปิดหูแล้วก็บางทีก็เอาผ้ามาห่มตัวเอง
1: อืมไม่ทันพี่เปียวนี่นอนพลิกหันข้างเลยหลบโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาทำการทดลองในวันนี้นะคะน้องๆมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก่อนนอนเนี่ยไม่กรน
0: ก็ใช้หมอนนะครับหรือไม่ก็หมอนข้างมาเพื่อในการลดอาการกรนครับ
1: อ๋อ
2: คือเวลาที่แม่กรนเนี่ยเพราะว่าแม่หายใจไม่สะดวกหนูก็เลยจะขยายรูจมูกให้แม่หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้น
1: อ๋อค่ะงั้นพี่เปียวว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าไหมโอเคเนาะไปกันดีกว่า
0: เพราะว่ามันน่าจะ
2: ก็บอกว่า
0: หายใจในขนาดนอนหลับป่ะ
2: ใช่เขาก็เลยแบบว่ามีอาการแบบปวดศีรษะ
0: เนาะแก้
2: วิธีแก้เหร
0: อก็จะแบบ
2: คงต้องใช้เครื่องช่วย
0: ระดับของออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์ดึงคางหรือขากรรไกรผู้ป่วยดูดิต้องใช้เจาะไป
2: เราจะได้เห็นได้สะดวกขึ้นไม่แหละ
0: ก็ใช่แต่ว่าแบบว่าตอนนั้นเคยเห็นดูทีวีนะเขาต้องอ้าปากตลอดผมเลือกวิธีการปรับท่านอนครับผมลองใช้หมอนและหมอนข้างมาช่วยให้คุณพ่อนอนตะแคงให้หัวของคุณพ่อยกขึ้นทำให้ลิ้นไก่ไม่ตกลงไปในหลอดลมและลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วครับ
2: หนูเลือกวิธีขยายโพรงจมูกค่ะปัญหาการกรนส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะหายใจติดขัดน้องธนาจึงเลือกใช้วิธีขยายช่องจมูกโดยใช้เครื่องดูดลมเป่าลมเข้าไปในช่องจมูกเพื่อทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นจากนั้นใช้เครื่องขยายจมูกที่หาซื้อได้ทั่วไปมาสวมให้คุณแม่ก่อนนอนเสร็จแล้วค่ะ
1: คราวนี้ก็ได้เวลาส่งคุณพ่อคุณแม่เข้านอนค่ะแล้วมาดูกันว่าวิธีการของใครจะสำเร็จรอดูกันนะคะ

ไปนิดนึงแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องๆเนี่ยหลับสบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีแก้การกรนของน้องๆคนไหนจะสำเร็จโดยส่วนมากแล้วผู้ชายจะนอนกรนมากกว่าผู้หญิงเพราะโครงสร้างของร่างกายที่มีศีรษะใหญ่กว่าทำให้เพดานอ่อนในโพรงจมูกแคบลงผู้ชายจึงมีโอกาสกรนได้มากกว่าผู้หญิงส่วนคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีไขมันเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะมีโอกาสทำให้เพดานอ่อนย้วยลิ้นไก่โตขึ้นจนระบบทางเดินหายใจแคบลงเป็นที่มาของการนอนกรนการแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุคือเริ่มจากการลดน้ำหนักเลิกสูบบุหรี่ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจหรือในรายที่เป็นหนักๆอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขอาการค่ะ

กลนอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะย่นจมูกแล้วแต่ว่าคอของคุณแม่เนี่ยยังพับอยู่ก็เลยทำให้หายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะผลสรุปก็คือน้องแพนชนะนั่งนอนกันหรือเปล่าเด็กๆไปนอนไหมเอ้าแล้วพี่นอนกับใครอะ

สรุปนะคะคุณพ่อของน้องแพนเนี่ยไม่กลัวเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะมีหมอนอยู่เยอะนี่ล็อกลำตัวคุณพ่อนะคะแล้วก็ลองที่ด้านตรงต้นคอค่ะทำให้นอนหายใจสะดวกนอนหลับสบายนะคะส่วนของคุณ

0: ียงกรนที่เราได้ยินทุกวันไม่ได้มีแต่ความดังแต่ยังมีความรู้และยังช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของร่างกายและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกรนได้ก่อนจากกันผมมีคำถามปวดๆที่จะทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันค้นหาคำตอบสัตว์สามารถนอนกรนได้เหมือนคนหรือไม่จะส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook แฟนเพจรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้าคือ
1: เราจะสามารถวิ่งบนน้ำเหมือนกับนินจาได้ไหม
0: คำถามกวนๆที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความสงสัยและเมื่อความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: ถูกต้องเลยครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซตตี้โฟโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV